0: ระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่ง สูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์โมซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแข่งเอาชนะกรนครปฐมพัชกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของ จชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
12: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry

0: GIP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
3: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
2: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
3: ต้องเป็นอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
2: คุณ
3: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
2: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อป
2: ท่าน
3: ผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
2: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
3: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นนี่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อน
2: ค่ะ
3: ท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ย คือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอาจารย์นึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
2: ครับ
3: คือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลัก
2: ครับผม
3: ใช่เพราะนั้นเนี่ย

0: ค้ดไปปุ๊บก็จะเขียนจะพิชชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
1: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
0: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
1: ครับ
0: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก
1: ็
0: จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
1: คร
0: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
1: เ
0: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
1: คร
0: ับ
1: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
0: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเภทนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากม
1: ัน
0: ก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้
1: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลนะครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
1: ที่รู้จักช่วยทำให
0: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
1: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
0: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
0: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลย
1: ครับผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA

0: าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
4: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
3: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
5: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
3: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
7: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
6: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนีโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
8: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
6: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
10: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเข้ามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
9: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
10: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
9: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
12: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Sebagai yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 น.จะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการจับกระแสค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะกับช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะจัดการทักทายกันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะอยู่กับเรา2คนทักทายคุณอับดุลกาลีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับจะเจอกันวันแรกนะวันนี
0: ้ค่ะ
1: วันจันทร์วันสดใสของเราสองคนด้วย อะไรก็กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเนื่องจากว่าได้หยุดไป3วันใช่ไหมคุณไม่ได้มาฟังเราบ่นไม่ได้มาฟังเรามาเลยนะมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ฟังบางทีก็แต่ละวันก็นะเบื่อเหมือนกันอย่างที่คุณบ่นๆนั่นแหละใช่ไหมว่าทุกวันแต่รายการของเราก็มีพักบ้างคุณเพื่อให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบเบาใจโอ้ฟังข่าวทุกวันนู้นแบบนี้แบบนั้นก็จะได้หยุดพักบ้างแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มแรกของสัปดาห์นี้นะครับกับรายการจับกระแสข่าวของเราซึ่งเรามีข่าวคราวกระแสข่าวนะครับต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวแรกนั้นจะไปติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับขึ้นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด22ถึง37องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เป็นจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด24ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด26ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองที่คุณบอกว่ามีเรื่องราวหลายประเด็นเหลือเกินคุณ
1: ใช่ครับผม
0: สำหรับในส่วนของการเมืองในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะแม่เป็นยังไงกันบ้างคุณ
1: ครับโดยเฉพาะการประชุมใช่ไหมการประชุมสภาที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะครับเรียกร้อนแรงเหลือเกินคุณใช่ไหมโดยเฉพาะเนี่ยคดีเรื่องหัวสวคุณหัวสวนะกระแสข่าวนี้มาแรงมากนะที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับที่ยกเรื่องนี้มาอีกครั้งหนึ่ง นะครับไม่ใช่อีกครั้งนึงแหละคือติดตามอยู่ตลอดแหละนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าท่านนายกปัดภูมิใจไทยเอี่ยวหัวสวชี้พรรคประชาชนยงมั่วขี้แพ้ชวนตีเขาว่าอย่างนี้นะครับคุณคือท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนออกมาระบุถึงความเชื่อมโยงของพรรคภูมิใจไทยกับคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพอตอสอว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยนายกตอบแบบนั้นนะครับผูกเรื่องการมั่วชั่วไปเรื่อยเอาเป็นว่านาให้นายพริษวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนตอบนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนเพราะวันที่นายพริษกับนายณพินทรได้พูดคุยกับคุยกันผ่านรายการหนึ่งตนเองคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้นถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานที่อื่นนะครับเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะอันนี้เหมือนชี้แพ้ชวนตีแบบนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงานและตอนนี้ได้ส่วนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับคดีหัวสวนะครับที่ประชุมพรรคเมื่อสักครู่ตนก็ได้เมื่อวานที่ผ่านมานะเขาได้พูดว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงหนังสือนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกบอกว่าหากบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ตนขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอนุทิน1เข้ามากันยายน68คนกันยายน68รัฐบาลอนุทิน2มามีนาคม69 2ครั้งนะเป็นนายกเลือกตั้งสวเมื่อไหร่เมื่อกรกฎาคม67ก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็ถือว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยมาเกี่ยวข้องด้วยที่เขาบอกลือกันว่าเนาะคนพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งซึ่งพรรคภูมิใจไทยยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยและยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษส.ส.ของเขา
0: แต่ทางด้านของฝ่ายค้านเองเขาก็มีข้อมูลนะ
1: ใช่เขามีข้อมูล
0: สวนั้นตั้งแต่เลือกแต่ปี67ก็จริง
1: ใช
0: ่แต่ณตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งอะไร
1: ตรงนั้นด้วย
0: และณตอนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่มาเลือกตอนที่เป็นนายกนะเพราะสวเนี่ยมาก่อนแล้ว
1: ใช่มาก่อนแล้วก็ได้แหละนายกยืนยันแบบนั้นแล้วเพราะสวมาก่อนที่เขาจะมาปฏิบัติหน้าที่2สมัย2ครั้งที่ผ่านมาแต่ทางฝ่ายค้านอย่างที่คุณบอกเองฝ่ายค้านเขาก็มีหลักธงหลักฐานอะไรพร้อม
0: ถูก
1: อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาตอบคำถามที่คาใจด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณ
0: จริงนะก็ไม่กระจ่างอยู่ดี
1: ไม่กระจ่าง
0: ตอบก็ไม่กระจ่างอยู่ดี
1: ไม่กระจ่างก็นายกบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยไงอ่ะถ้าอย่างไรก็ถ้าพรรคฝ่ายค้านมีหลักฐานใครบ้างนะมันจะได้รู้ว่าใครบ้างอะไรที่บัวสวอะไรประมาณนี้ก็จะได้รู้กันซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ทางกกต.ก็จะมีการประกาศนะในวันที่14กันยายนที่จะมาถึงนี้แหละเหมือนกับว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับคดีหัวสวนี้เป็นอย่างใหญ่คุณนะครับเกี่ยวกับประเด็นหัวสวนะครับซึ่งตอนนี้ทางการเมืองก็ไม่แพ้เรื่องนี้แหละที่เขาสนใจกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือในส่วนของน้ำท่ว
1: ม
0: ที่ภาคเหนือก็คือที่จังหวัดน่านใช่ไหม
1: จังหวัดน่านใช่
0: เมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามีการเคาะถึงเงินช่วยเหลือ นะเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรกค่ะจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: 9,000 บาท
0: ก็เหมือนกับตอนที่ภาคใต้ได้แหละนะ
1: ใช่ใช่
0: 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเคาะแล้วก็มีการโอนเงินจำนวนหนึ่งนะโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกไปแล้วนะซึ่งอย่างที่บอกประเทศไทยดราม่าต้องมีค่ะนะพอมีการมอบเงินช่วยเหลือที่น้ำท่วมภาคเหนือไปเขาก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเร็วจังเลยล่ะท่วมภาคเหนือเนี่ยเดือนที่แล้วใช่ไหมคุณ
1: ใช่
0: ปลายเดือนที่แล้ว
1: ใช่ปลายเดือนที่แล้ว
0: 22ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นใช่
0: เนี่ยวันที่7เนี่ยวันที่6โอนแล้วนะทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
1: เร็วนะ
0: ภาคใต้2ปีแล้วยังไม่ได้เลย
1: ยังไม่ครบเลย
0: เขาก็เลยโอ้โหมีดราม่าบอกว่าเออนะทางด้านของรัฐบาลนั้นก็แต่ละภาคอ่ะก็ดูแลไม่เหมือนกัน
1: มาเหมือนกับว่าอะไรนะลูกเมียแล้วหล่
0: า
1: ประมาณนั้นแหละใช่ไหมคุณ
0: ประมาณนั้นก็มีดราม่ามาอีกแล้วนะก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะเขาก็พยายามช่วยให้เร็วที่สุดนั่นแหละนะแต่อาจจะช้าไปด้วยอย่างที่บอกด้วยหลักฐานด้วยอะไร
1: ใช่
0: เหมือนกับที่ย้ำเตือนว่าหลักฐานเตรียมให้พร้อมเก็บให้ดีเก็บให้สูงเก็บให้เรียกได้ว่าไม่สามารถจะทำลายได้นั้นคุณนึกออกไหม
1: เออใช่
0: เพราะว่าคือเอาจริงเมื่อถึงเวลาที่เขาจะจ่ายเงินอ่ะเขาเรียกหาหลักฐานทุกครั้งไปว่าเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้
1: อ
0: าจจะเป็นเพราะว่าอ่ะที่ในส่วนของภาคใต้ที่ช้าไปเพราะบ้านเราน้ำท่วมหนักไอ้คุณ
1: ใช่
0: แบบหลังคาก็ไม่เหลือ แล้วเอกสารหลักฐานมันก็หายไปทำให้เกิดการล่าช้าตรงนี้หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: นะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าลงมองในแง่บวกเอาว่าอ๋ออาจจะหลักฐานเรายังช้าอยู่เพราะว่าเราท่วมหนักไง
1: ใช่
0: หลังคาก็มิดชั้นหนึ่งก็จมเหมือนคุณ
1: จ
0: ม
1: หลักฐานก็หายหมดไปกับน้ำเลย
0: นั่นแหละนะก็ต้องบอกว่าในส่วนของน้ำท่วมแห่งนี้รอบแรกก็ได้มีการโอนไปแล้วนะ 9,000 บาทคุณ
1: 9,000 บาทใช่ไหมครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ก็รวดเร็วทันใจเราก็ดีใจด้วยนะ
0: ใช
1: ่พี่น้องตัดประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็จะได้อุ่นใจใช่ไหมคุณก็เหมือนกับพวกเราที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อไหร่เงินจะมาถึงเมื่อไหร่จะมาถึงแล้วก็เขามาเป็นนี่ก็วันแรกใช่ไหมแล้วก็ทยอยไม่ใช่ทั่วถึงในวันแรกสักทีเดียวนะครับ
0: ซึ่งถ้ามองว่าแหละคุณว่า 9,000 บาทน่ะไม่เห็นพออะไรเลย
1: เออใช่
0: ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริ
1: ง
0: ไม่พออยู่แล้วคุณนึกออกไหมล่ะ
1: ใช่
0: เราสร้างบ้านน่ะเราใช้เป็นแสน
1: ๆ
0: เดี๋ยวได้รับเงินชดเชยน่ะ 9,000 บาท
1: 9,000 บาท
0: ไม่สามารถที่จะชดเชยอะไรได้มากมายอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: แต่เราก็เอาที่จำเป็นล่าเร่งด่วนก่อนต้องแบ่งลำดับความจำเป็นให้ชัดเจนหมายความว่าโอ้ 9,000 บาทฉันขอซื้อหม้อหุงข้าวก่อนแล้วกัน
1: ที่จำเป็นที่จำเป็น
0: ก็ว่ากันไปค่อยๆทยอยกันไปเนาะซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะให้รัฐบาลจ่ายกันเป็นแสนๆมันก็คงยังไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: นะก็
1: นั่นแหละที่เราบอกประกาศแล้วประกาศอีกย้ำแล้วย้ำอีกเราต้องมีการเตรียมความพร้
0: อม
1: เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างที่บอกรัฐบาลช่วยก็จริงนั่นแหละแต่เพียงพอไหมอย่างที่คุณบอก 9,000 บาทโอ้หม้อหุงข้าวก็ 1,000-2,000 ละสมมุติกระทะอีกถ้าจะให้ครบเพราะหม้ออย่างเดียวมันก็ไม่ครบยังไม่ได้อีก
0: ปัจจัยพื้นฐานอย่างหม้อหุงข้าวต้องมีหม้อซักลูกหม้อซักใบกระทะซักใบ
1: ใช
0: ่ต้องว่ากันไป
1: ถูกต้อง
0: หรือว่าบางคนว่าอย่างนั้นต้องมีแก๊สแหละข้าวกินยังไงล่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็แก๊สนี่คือปัจจัยพื้นฐานแค่นั้นเอง
1: จริงๆ
0: แล้วบอกเลยว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ย 9,000 น่ะหมดแล้วนะ
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: แก๊สอีก
0: แก๊ส
1: ถังแก๊สมันครบชุดครบชุดอ่ะ
0: ก็ประมาณอ่ะสูงสุดคือมัน 3,000
1: 3,000 ถูกต้อง
0: หม้อหุงข้าวอักดีเลย 1,000
1: 1,000
0: 4,000 ไปละ
1: ใช่กระทะอีก
0: กระทะหม้อน้ำปลาน้ำมันอะไร
1: ใช่สิ่งควบต่างๆอ่ะ
0: คุณนี่ข้าวสารน่ะ
1: ข้าวสารอีก
0: เพียงแค่นี้คุณดำรงชีวิตไปก่อนแล้วค่อยๆเมื่อเรามีกำลังในการทำมาหากินแล้วค่อยสร้างกันใหม่
1: ใช่ถูกต้อง
0: อย่างบางคนบอกว่าไม่อยากจะสร้างอะไรเยอะละเพราะน้ำท่วมทุกปีแล้วคุณบอกว่าอ่ะทำไมไม่ย้ายบ้านล่ะมันไม่ใช่คือดีกันแก่
1: ใช่
0: ฉันจะย้ายไปอยู่ไหนนี่ฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดถึงยังไม่น้ำท่วมบ้างอะไรบ้างแต่ก็บ้านเราคุณนึกออกไหม
1: ใช่ใช่นั่นแหละอย่างที่เราย้ำที่ผ่านมาอย่างกรณีเนี่ยเราพูดถึงจังหวัดน่านทางภาคเหนือใช่ไหมบ้านเราก็อีกเดือน2เดือนข้างหน้านี่แน่นอนนี่เราไปที่บ้านเห็นคนแก่ๆเขาบอกว่าฝนจะมาแล้วนะเห็นอากาศร้อนแบบนี้เขาว่าอย่างนั้นนะร้อนทั้งกลางวันร้อนทั้งกลางคืนเขาว่าบอกว่าฝนจะมาเขาว่าอย่างนั้น
0: อ่ะคุณไม่ต้องว่าอะไรเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราฝนตกไหม
1: ไม่มีนะ
0: แต่คุณรู้ไหมถ้าตั้งแต่ลำพูอะลำพูไปฝั่งนู้นลำพูบางปอตันอยู่มาฝั่งนู้นหนักมาก
1: ใช่ไหม
0: จนแบบคือมันหนัก
1: มันท่วมเข้าบ้านแหละใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออ
0: คือหนักจนแม้กระทั่งหลังคาอ่ะมันเอามาอยู่ที่มันสาดเข้าไปในบ้านจนน้ำอ่ะนองในบ้านพื้นบ้านอ่ะคุณนึกออกไหม
1: นึกออกแหละเพราะว่ามันมีฝนพร้อมกับ
0: ลม
1: ค
0: ุณแล้วหนักมาก
1: ใช่
0: บอกว่าแบบหนักจริงๆ
1: นี่บ้านเราเนี่ยนะตัวเมืองนี่นะ
0: แต่ว่
1: าบ้านเราไม่มีนะ
0: บ้านเราไม่มีเลย
1: เออ
0: ลำพูบางปอตันยงมาตันยงลิโมฝั่งนู้คุณโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยหนักแบบกรีดยางไม่ได้แล้วอ่ะถ้าคนบ้านเราคุณรู้ไหมถ้าฝนตกเล็กๆน้อยๆไปกรีดไม้ยาง
1: ใช่ไป
0: ต้นยางยังไม่เปียกเลยกรีดได้ก็ไปแต่นี่คุณบอกว่าหนักจนแม้กระทั่งกรีดไม่ได้
1: อ
0: ่ะแล้วมันหนักมาก
1: และที่เราอ่านข่าวอยู่ก็โอเคบ้านมาอยู่ในอำเภอเมืองที่หนักกว่านั้นในช่วงที่ผ่านมาคือโกลกไงโกลกพื้นที่น้ำท่วมเลยคุณวันนั้นแหละวันที่คนตกบ้านเราไม่มีอ่ะ
0: ต้องบอกว่าคือแบบเข้าบ้านเรือนแบบ
1: ใช
0: ่งง
1: เกือบทุกชุมชนเลยคุณ
0: ก็ไม่งงเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราไม่ตกสักนิด
1: ใช่
0: ฮะโกลกน้ำท่วมดูข่าว
1: เ
0: สร็จแล้วก็เลยถามเพื่อนๆในห้องน้ำท่วมโกลกจริงเหรอเขาบอกจริง
1: จริง
0: คือแบบงงไง
1: นั่นแหละเขาว่าแบบมาแบบกระทันหันคุณไม่คิดว่าจะเข้าบ้านเพราะโซฟาอะไรเครื่องอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีการยกขึ้นสูงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเหมือนกับว่าเราเตรียมไป
0: ยัง
1: เพราะยังไม่ถึงเวลาก็นั่นแหละเห็นแล้วในเมื่อถึงเวลาเขาบอกว่าในโซฟาอะไรที่ดงที่โดดอะไรบางเพราะว่ากระทบเกือบทั้งอำเภอแหละทั้งในเมืองอะนะชุมชนดูชุมชนนั้นที่เราอ่านข่าวอะ
0: จริง
1: ที่ผ่านมาเราว่าทำไมบ้านเราไม่มีสักนิดเดียวอะน้ำนี่แหละแต่ตอนนี้อากาศร้อนแล้วใช่ไหมบ้านเราใช่ไหมคุณโดนแต่ตอนกลางคืนอะเราโดนพัดลมใช่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่เพราะว่ามันร้อนเหลือเกินนั่นแหละก็เตรียมความพร้อมกันแล้วกัน
0: ไม่รู้จะพูดยังไง
1: ไม่ถ้าคุณคิดว่าบ้านคุณถ้าฝนมาแน่นอนบ้านคุณนั้นน้ำเข้าแน่นอนก็ยกสูงไปซะเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ว่าคนอื่น บ้านเราแหละ บ้านเราแหละ
0: มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดทำเนียบรัฐบาลนะต้องบอกว่าต้อนรับเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงพิธีการรับรองทางการทูตตามวาระเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางการทูตเชิงรุกที่รัฐบาลค่ะได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ซึ่งต้องบอกว่าในการต้อนรับเอกอัครราชทูตนะ76คนในครั้งนี้คุณก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือในการเปิดประตูเศรษฐกิจเทคโนโลยีตลาดการลงทุนต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์หลักสำคัญเลยนะสำหรับ ไทยแล้วก็เรื่องของการทูตระหว่างประเทศ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เพราะว่าในประเทศไทยเราก็มีทูต76คนนะ
1: ใช่ใช่
0: คือมีทูตทุกประเทศ
1: มีทุกประเทศอ่ะใช่ก็เหมือนกับของเราของเราก็มีทุกประเทศเช่นเดียวกันเพราะว่านั่นล่ะโลกนี้เราก็ต้องมีการสื่อสารใช่ไห
0: ม
1: ก็ต้องมีทูตเป็นตัวแทนแต่ละประเทศอยู่ในประเทศนั้นๆนะครับพูดถึงต่อเรื่องนี้สักนิดนึงใดๆก็ต่างประเทศแล้วคุณบอกไม่ใช่ต่างประเทศคือไม่ใช่กับต่างประเทศอีกในไทยเรานี่แหละแต่จะบอกว่าใครที่มีโครงการจะไปต่างประเทศคุณวันนี้ได้รับแจ้งด่วนๆนะครับเขาบอกเนื่องจากเนื้อที่ประเทศเพื่อนบ้านเราภูเขาไฟปะทุแรงมากเลยคุณใช่ไหมท่านดูซึ่งทำให้บรรยากาศข้างบนนั้นคือไม่อำนวยไม่อำนวยโดยเฉพาะเครื่องบินคุณดังนั้นเมื่อเช้านี้นะครับทางการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากเหตุภูเขาไฟในอินโดนีเซียคุณนะครับจากสถานการณ์ปะทุของภูเขาไฟกาลากะตัวในประเทศอินโดนีเซียก่อให้เกิดเท่าทานเข้าปกคลุมท่าอากาศยานนานาชาติสุการโดฮัตตาซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินและความปลอดภัยของผู้โดยสารดังนั้นบริษัทการบินไทยจำกัดมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพจาการ์ตาในวันนี้คุณวันที่7กันยายน2569คุณก็เครื่องบินก็สำหรับผู้ที่จะเดินทางเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเครื่องบินของเขาจะไปในเวลาไหนเวลาไหนแต่ทางการไทยของเราทางการบินไทยประกาศว่ายกเลิกไปก่อนเฉพาะวันนี้นะวันที่7กันยายนนะครับ
0: มาดูในส่วนของเศรษฐกิจเงินในเรื่องนี้คุณปัจจุบันนี้น้ำมันแพงใช่ไห
1: ม
0: รถไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากคุณหลายหลายคนเนี่ยก็หันมาใช้รถไฟฟ้ากันนะมือคิดย้อนไปเลยพอพูดถึงรถไฟฟ้าคิดถึงตอนที่ท่านนายกอนุทินขับรถไฟฟ้ามาทำเนียบรัฐบาลคุณจำได้ไหมแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้นายกน้ำมันแพงอ่ะ
1: ใช่
0: ท่านนายกเลยว่าก็ใช้รถไฟฟ้าสิตอนนั้นคุณจำได้ไหมก็เป็นกระแสแรงมากบอกว่าแหมก็ได้สิท่านนายกมีตังค์ซื้
1: อ
0: แต่ชาวบ้านอย่างเราไม่มีตังค์ซื้อทำไงล่าสุดคุณโตโยต้าฉันไม่ได้ค่าโฆษณานะโตโยต้าค่ะเขาทำรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโตโยต้าพลิกเกมค่ะนำเข้ารถไฟฟ้าผลิตจากจีน มาขายในไทยเขาบอกว่าราคานั้นเอื้อมถึงนะจ๊ะ
1: เอื้อมถึงเราได้สามารถจับต้องได้ใช่ไหมว่างั้นเถอะ
0: ถ้าบอกว่าเราเอื้อมถึงนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องแบบมีโอกาสที่จะซื้อได้
1: ก็ไม่แพงมากประมาณนั้น
0: ซึ่งต้องบอกว่ารถไฟฟ้านั้นแต่ไหนแต่ไรก็ต้องคิดถึงราคานะรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นรถไฟฟ้าจากจีนรถไฟฟ้าจากต่างประเทศหลายๆประเทศก็ว่ากันไปซึ่งล่าสุดโตโยต้าค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้นำรถไฟฟ้าจากจีนนะเข้ามาขายในบ้านเราในราคาที่เอื้อมถึงได้โดยได้ตั้งชื่อรถไฟฟ้าในครั้งนี้ว่า BC3X
1: BB3X
0: BC3X เป็นรถไฟฟ้า 100% ในคลาสที่ต้องบอกว่าราคาจับต้องได
1: ้
0: ซึ่งสำหรับในครั้งนี้จับต้องได้นั้นราคาเท่าไหร่สงสัยกันไหม
1: น่าจับต้องได้อย่างนี้เหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: เราจะไปจัดด้วยสักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละ
0: คุณแต่เขาไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าจับต้องได้
1: จับต้องได
0: ้เพราะว่ารถไฟฟ้าในบ้านเราวันเขาบอกว่าก็มีกันหลายรุ่นนะที่มีอะไรนะ BYD BZ4SUV4X อะไรต่างๆมากมายเขาบอกว่ามีเยอะแยะนะแต่สำหรับของ Toyota เขาบอกว่าราคาเอื้อมถึงแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่คุณดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน
1: นั่นแหละ
0: จะเท่าไหร่นะ
1: อ้
0: าว
1: เพราะว่าเราจับได้เราสามารถใช้ชื่อได้อะ
0: เบื้องต้นเขาบอกว่าราว900,000 บาท
1: จิบจิบ จิบจิบ 900,000 บาทใช่มั้ย
0: 900,000 บาท
1: นี่เราจับต้องได้ใช่มั้ย
0: จับต้องได้ใช่มั้ย
1: อะไรล่ะเอื้อมเอื้อมได้ใช่มั้ยเอื้อมถึงใช่มั้ย
0: ถึงจับต้องได
1: ้เออจับต้องได้
0: 900,000
1: 900,000 บาทอืมนี่ๆๆเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะนี่อาจจะเป็นอันนั้นคือยังไม่เรียบพร้อมอีกนะ
0: คือแบบปกติทั่วไป
1: ทั่วไป
0: ถ้าไปอะไรนะสักกงสักเกิดไฟนู่นเบรกนี
1: ้เออ
0: ถ้างั้นเท่านี้โอ้คุณก็หลักล้านเหมือนกันแหละ
1: หลักล้านนั่นแหละเออ
0: นี่คือราคาเอื้อมถึง
1: เอื้อมถึง
0: จับต้องได
1: ้กลุ่มไหนไม่รู้จะเอื้อมถึงได้คุณเออนั่นแหละกลุ่มไหนเราเข้าในกลุ่มได้หรือเปล่า
0: ไม่ได
1: ้ผมไม่ได้หรอกอู้หางหาก็ยังไม่มีแววเลยนี่แหละคือเอื้อมได้ใช่ไหมราคาอะไรนะรถไฟฟ้าใช่ไหมรถไฟฟ้าอ่ะยังไงก็ใครที่เอื้อมถึงก็จัดไปจะได้ประหยัดน้ำมันเพราะว่าน้ำมันตอนนี้ขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันคุณไม่มีโอกาสที่จะลดลงเลยล่ะถ้าลดลงก็อาจจะมีบางช่วงบางวันเท่านั้นเองนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งคุณปิดฉากลงแล้วทหารอเมริกัน 5,000 คนที่มาที่พัทยาของเราใช่ไหมที่เขาลงมาตั้งแต่วันที่2จำได้ไหม
0: ใช่
1: วันที่2กันยายนที่ผ่านมา
0: อยู่5วัน
1: อยู่5วันวันนี้ก็เตรียมตัว
0: กลับแล้ว
1: กลับแล้วนะครับ
0: พัทยาเงียบเหงาเลยนะสิ
1: เออนั่นแหละจากที่คึกคักนะครับซึ่งวันนี้ทางพี่น้องประชาชนที่อยู่พัทยาใช่ไหมเขาบอกว่าทหารอเมริกันจะกลับแล้วเขาก็จะไปดูเลยจะเมื่อจะไปส่งจะไปส่งแล้วก็จะไปดูเรืออะไรนะอับราฮัมนั่นแหละเรือรูปอับราฮัมของอเมริกานั่นก็จะ

0: าเรือแหลมฉบังชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักเลยคุณขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 คนกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่าง 2-6 กันยายน 2569 ก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมเป็นวันสิ้นสุดแล้วนะครับก็อย่างที่เรารู้อยู่ใช่ไห
1: ม
0: เศรษฐกิจที่พัทยา 4-5 วันที่ผ่านมาโอ้โหคึกคักเลยทีเดียวนะครับคิดว่าเม็ดเงินก็คงจะเข้าประเทศหลายล้านเลยทีเดียวพี่กูทูลหลายล้านเลยทีเดียวเพราะว่าดีที่เขาสัมภาษณ์นะแต่ละคนอ่ะต้องใช้จ่ายขึ้นบุกอ่ะขึ้นมาพักผ่อนที่เราอ่ะเป็นหลักพันเลยนะคุณ 4-5,000 ต่อวันน่ะวันนะไม่ใช่ต่อทั้งหมดที่เขาอยู่5วันคือวันหนึ่งต่อวันประมาณ5,000คนที่ทหารอเมริกันต้องใช้จ่ายอ่ะต้องใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาทต่อวันทั้งเขาไปท่องเที่ยวที่นู่นที่นั่นอะไรแบบนี้แหละของเขาอ่ะนะเพราะไปพักผ่อนการไปพักผ่อนมันก็ต้องเสียตังค์อยู่แล้วเพื่อความสบายใจใช่ไหมเหมือนกับเราไปพักผ่อนที่บ้านเขาใช่ไหมเราไปเที่ยวไปอะไรเราก็ใช้จ่ายที่แบบไม่อันมีเท่าไหร่อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยแล้วก็พอกลับบ้านค่อยว่ากัน
1: คือเอาจริงนะเวลาไปเที่ยวอ่ะอยากกินอยากทำอะไรที่แบบเต็มที่
0: ให้มีความสุขอ่ะ
1: เพราะว่าเหมือนเราไปผ่อนคลายเราไปพักผ่อนของเราอ่ะ
0: ใช่
1: นะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็จะกินมาม่าปลากระป๋องก็ว่ากันไป
0: นะครับใช่พอกลับมาแล้วก็ค่อยว่ากันไปนะครับคือเมื่อวานนี้เมื่อเช้าวานอ่ะนะเขาบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวที่แหลมฉบังที่พี่น้องประชาชนรอไปดูเรืออับราฮัมนั่นแหละแล้วก็ไปส่งเหมือนกับไปส่งชาวอเมริกัน 5,000 นายทหารอเมริกันที่มาที่พัทยาด้วยก็ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพตอนมาเราก็รับด้วยด้วยความอะไรนะอลังการอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: พอกลับเราก็ส่งด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกันคุณทำให้ทหารที่ลงมาพักผ่อนที่พัทยาของเราก็ประทับใจในการต้อนรับของชาวไทยของเรานะครับก็อย่างที่คุณบอกพอทหารเป็นการกลับไปพัทยาก็เหงาเหงาง่อยง่อยอีกแล้วแหละก็ปกติคือพัทยานี่มันก็เป็นสถานที่บันเทิงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของหลายๆประเทศอยู่แล้วใช่ไหมคุณแต่พอเขามาแบบเป็นกลุ่มแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้ก็ทำให้คึกคักใหญ่เลยแต่พอทหารกลับไปมันก็ถึงจะเงียบเหงาแต่ก็ไม่เหงามากเพราะมันเป็นปกติของพัทยาอยู่แล้ว
1: คึกคัก 100%
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: แล้วตอนนี้อาจจะคึกคักเหลืออยู่ประมาณสัก 50%
0: ประมาณนั้น
1: เพราะว่าณตอนนั้นน่ะ 5,000 นายมันเยอะมาก
0: โอ้ใช่
1: ม
0: ัน
1: ต้องคึกคักสุดๆแน่นอน
0: แต่ก็ 5,000 นายเขาไม่ได้ลงมา
1: พร้อมก
0: ันเขาทยอยไม่งั้นคุณบอกพัทยาแตกไม่พัทยาแตกแน่นอนเลยนะครับอีกข่าวนึงไหนๆก็เศรษฐกิจแล้วใช่ไหมคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหม60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พี่น้องประชาชนได้จำนวน 1,000 บาทเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้ที่คิดว่าทุกตลาดนั่นแหละคึกคักเนาะคึกคักแต่ข่าวที่ส่งมาให้เราเนี่ยคือที่ยะลาซึ่งยะลานี่หนึ่งตลาดที่คึกคักทุกๆเย็นนั่นก็คือตลาดประชาชื่นคุณเคยไปสัมผัสไหมตลาดประชาชื่นไม่เคยไปสัมผัสตลาดประชาชื่นมันคือมันจะแคบอ่ะมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรอ่ะคุณแล้วก็เป็นตลาดช่วงเย็นด้วยช่วงเย็นๆส่วนเราที่สัมผัสบ่อยๆสมัยนั้นเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับคลินิกที่เราไปทุกเดือน
1: เ
0: ราจะไปสัมผัสทุกครั้งโอ้เขาบอกว่าที่ตลาดประชาชื่นเนี่ยช่วงนี้แบบโอ้โหคึกคักมากเหลือเกินบางทีพอคึกคักมากคุณไม่มีที่จอดรถเพราะว่ามันยังติดถนนใหญ่เนี่ยคุณติดถนนใหญ่แล้วก็นั่นแหละก็คำว่าโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัดพี่น้องประชาชนก็ไปจับจ่ายซื้ออาหารอย่างคึกคักขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็เสียงสะท้อนตรงกันช่วยกระตุ้นยอดขายและลดภาระค่าของชีพพร้อมวอนให้รัฐบาลต่อได้ไหมคุณอยากจะได้โครงการดีๆแบบนี้ต่อได้ไหมต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อะไรนะ

0: ใจแล้วก็จะได้ขายดิบขายดีเหมือนกับ4เดือนที่ผ่านมาทีนี้เขาบอกว่าพอไทยช่วยไทยพลัสหมดไปอาจจะเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนก็ไปซื้อของก็แบบประหยัดหน่อยแหละอะไรประมาณนี้คุณดี
1: ไปต่อกันที่ในส่วนของเด็กไทยเก่งกันบ้างซึ่งต้องบอกว่ากับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ2026คุณนะซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีทีมเข้ามาแข่งขันทั้งหมดนั้น78ประเทศ302คน302คนจาก78ประเทศนะที่สาธารณรัฐลิทัวเนียนะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเด็กไทยของเราก็เจ๋งนะคุณได้รับรางวัลเหรียญทอง33คนเหรียญเงิน60คนเหรียญทองแดง91คนแล้วก็ใบประกาศอีก30คนคุณโอ้โหต้องบอกว่าเด็กไทยนี่เก่งนะนี
0: ่ใช
1: ่คน
0: ส่งไปประกวดอะไรก็ต้องเอาอะไรนะเหรียญกลับมาเลยแหละความสำเร็จกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชม
1: ใช่ซึ่งต้องบอกว่าเด็กไทยเวลาไปแข่งอ่ะเอาจริงนะได้เหรียญนี่ติดไม้ติดมือกลับมาตลอดนะคุณแล้วก็คือแบบเก่งอ่ะ
0: ใช่ๆเก่งๆเด็กไทยของเราสมัยนี้เก่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านวิชาการอะไรต่างๆแบบนี้คือต้องได้แหละกลับมาเนี่ยกำลังจะบอกว่าเด็กไทยอะไรก็ไม่แพ้เด็กต่างประเทศหรอกสมองเด็กไทยเราตอนนี้ใช่ไหมเก่งเก่ง
1: คืออยู่ที่เด็กแค่นั้นเองแล้วก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสบางคนบอกว่าเด็กอ่ะนะทำไมได้เรียนนู่นเรียนนี้ก็เด็กไม่บางทีมันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะบางคนอ่ะคุณโหพ่อแม่นี่เข็นจนไม่รู้จะเข็นยังไงแต่ก็ไม่ได้นะแต่บางคนเด็กอ่ะแบบด้วยตัวเองอ่ะก็แบบไปสุดขีดเลยจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เด็กด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่หลายๆอย่างรวมกัน
0: คือจะพ่อแม่ผู้ปกครองจะสนับสนุนด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณแต่เราคิดว่านะส่วนมากสมัยนี้ผู้ปกครองสมัยใหม่คุณไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคือส่วนมากเขาจะมีอะไรนะเขาจะสนับสนุนลูกของเขาเด็กของเขาจะไปแนวไหนจะไปยังไงเขาจะสนับสนุนกันคุณแต่ก็อยู่ที่เด็กอีกบางทีเด็กโอเคแรกๆก็จะไปแนวนี
1: ้อ่
0: าพอไปสักตั้งหนึ่ง
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เด็กสมัยนี
0: ้ใช่ใช่
1: เปลี่ยนแนวไป
0: เปลี่ยนแนวอีกแนวนึงเหมือนกับการเรียน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมบางทีก็แบบชอบเกี่ยวกับพละศึกษาชอบกีฬาอะไรประมาณนี้พอไปเรียนได้สักเทอมนึงไม่ไหว
1: จริงๆคุณณปัจจุบันนี้ที่ฉันเห็นน้องๆที่เข้าปีหนึ่งอ่ะพอจบปีหนึ่งปุ๊บอะคุณจะซิ่วกันเยอะมากจะซิ่วคือแบบถ้าสมมติว่าอาจจะปีหนึ่งเข้ามหาลัยเนี้ยเรียนการเงินสมมติ
0: เรีย
1: นการเง
0: ิน
1: เรียนไปได้หนึ่งปีมันไม่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนอ่ะก็ซิ่วก็มาสอบใหม่เรียนใหม่อาจจะไปเรียนภาษาไทย
0: แล้วก็ไปเหมือนกับว่า
1: เ
0: หมือนกับว่าขาดทุนเลยใช่ไหมปีหนึ่งไอ้ประมาณนี้เขาดอบใช่ไหมที่เขาพูดว่า
1: ซิ่วเหมือนว่าเราก็ลาออกไปแล้วมาเริ่มหนึ่งใหม่
0: คือ
1: เสียเวลาไปหนึ่งปี
0: ใช่
1: คือเยอะมากนะปัจจุบันนี้
0: ถูกต้องเยอะมาก
1: คือจากเด็กคือรุ่นเราก็จะมีแบบลูกหลานที่พอแบบเอาไว้แล้วจะคุยกันถึงเรื่องลูกแล้วคุณเหนื่อยไหม
0: ใช่
1: เราจะเห็นเยอะมาก
0: เ
1: อ้าเรียนในอาเซียนแล้วก็ไปเรียนใหม่นู่นนี่นั่นเฮ้ยจะตายแล้วเสียเวลาไปหนึ่งปี
0: เสียเวลาไปหนึ่งปีใช่
1: แต
0: ่
1: ไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะกิ๊บอะไรประมาณนี
0: ้ไม่พูดถึงถ้าเขาเรียนเขาก็มีความสุขเนี่ยเหมือนกับเด็กที่บ้านเราใช่ไหมนี่ข้างบ้านเราเนี่ยคือสองครั้งนะดอกอ่ะที่คุณว่าเซี่ยวเซี่ยวนั่นแหละประมาณว่าแบบก็เรียนเอกเหมือนกับเอกพลักศึกษานั่นแหละเอกพลักศึกษาเอกสุขศึกษาอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็พอเรียนไปในปะอู้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่
1: ก็เสี้ยวออกมา
0: ก็เสี้ยวออกมา
1: แล้วก็ไปเรียนใหม่
0: ไปเรียนใหม่อีก
1: อย่างอื่นแล้ว
0: อย่างอื่นอย่างอื่นใหม่
1: ไม่ใช่อีก
0: ไม่ใช่อีกคุณ
1: เสี้ยวออกมาอีก
0: เส
1: ี้
0: ยวออกมาอีก
1: สองปีนะการเสียเวลา
0: ใช่ใช่ก็ขาดทุนนะพูดถึงเพื่อนของเราจบแล้วเราก็ยังเรียนอีกเราคิดแบบนั้นนะ
1: เร
0: ีย
1: นอีกสองปีนะคือผมมองไปคุณเด็กปัจจุบันน่ะเนี่ยมีน้องน้องน้องเขาจะบอกเนี่ยหนูจะเข้ามหาลัยหนูมีหนูสอบนั่นได้สอบนี่ได้แล้วหนูจะเรียนอะไรดี
0: ใช
1: ่ในหลักของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าเรียนที่แบบมีจบมาแล้วก็
0: ม
1: ี
0: งานท
1: ำนู่นนี่นั่น
0: ใช่
1: เด็กว่าก็ไม่ชอบอยากจะเรียนสิ่งนี้แต่โอกาสที่จะเรียนจบมาแล้วคุณจะตกงานน่ะมันก็จะสูงมากคือณปัจจุบันนี้นู่นนี่นั่นยังมองว่าณปัจจุบันนี้เอาจริงๆคุณชีวิตขับเคลื่อนด้วยความชอบไหม
0: ใช่ใช่ได้แล้วใหม่ใหม่
1: ชีวิตกลับขึ้นได้เงินค่ะ
0: ด้วยเงินด้วยเง
1: ิน ถ้าคุณเรียนที่คุณชอบแล้วจบมาแล้วคุณตกงานแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนกินเอาเงินที่ไหนใช้
0: ถูกต้องได้เลย
1: อันนี้ความชอบ
0: ความชอบใช่
1: ชอบแต่จบมาแล้วไม่มีงานทำ
0: มีงานรองรับไหมอะไรประมาณนั้นแหละ
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายแขนงวิชาที่บอกว่าอีก4ปีอาจจะแบบตกงานนู่นนี่นั่นกับตามหลักที่เขาวิเคราะห์มาแล้วน่ะนะกับที่เราชอบแล้วเราตกงานกับที่เราก็แบบไม่ได้ชอบ 100% แต่ก็ถามว่าถ้าไม่ชอบตั้งแต่แรกจะไปสมัครสอบทำไม
0: ทำไม
1: นั่นหมายความว่าเราก็ยังมีความชอบอยู่ในระดับนึง
0: ถูกต้อง
1: แล้วถ้าหากว่าคุณเลือกเรียนอันนั้นแล้วจบมาคุณมีงานทำ
0: ใช่
1: ชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินนะปัจจุบันนี้
0: ถูกต้องชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงิน
1: ให้คุณนี่เด็กเด็กถามมาดิฉันก็เลยแบบโอ้นะถ้าเป็นดิฉันดิฉันเลือกอันไหนเขาคือเขาแล้วเขาเนี่ยสอบอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วเขาจะเรียนอันไหนดี
0: ใช่บางคนก็ได้หลายสาขา
1: เรียนอันไหนดีในความคิดของเด็กเขาก็เป็นแบบนี้เขาชอบแบบนี
0: ้
1: แต่โอกาสตกงานมันสูงมากแต่อันเนี้ยที่สอบได้แล้วแบบจบปุ๊บแล้วเขารับเลย
0: มีการรองรับอยู
1: ่รับเลยคุณเลือกอันไหน
0: เลือกอันไหน
1: อันเนี้ยชอบ 100% อันนี้ชอบ 50% คุณเลือกอันไหน
0: ก็เลือกที่มีการทำเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าอนาคตของเราคืออันนี
1: ้เขาก็ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
1: ถ้าไม่ชอบคุณสมัครตั้งแต่แรกทำไม
0: ใช่ใช่
1: นั่นหมายความว่าคุณก็ชอบอยู่แล้วในระดับหนึ
0: ่
1: ง
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วถ้าไอ้สิ่งที่เราชอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเราจบมาแล้วมีงานทำอ่ะคุณจะยิ่งชอบไปอีกไหม
0: ใช่ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าเอ้าก็แบบไม่ชอบนู่นนี่นั่นว่ะคิดให้ดีปัจจุบันชีวิตไม่ขับเคลื่อนด้วยความชอบนะคะ
0: ใช่
1: ชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะ
0: ด้วยเงินครับ
1: ถ้าคุณตกงานคุณไม่มีงานทำคุณจะเอาอะไรกินแล้วก็ปัจจุบันค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: นั่นแหละก็ฝากน้องๆ นักศึกษาก็วัยจบม .6 นี่คือวัยมีความคิดของตัวเองแล้วคือประมาณว่าคิดไต่ตองให้ดีนะก่อนที่จะไปเรียนระดับอุดมศึกษาว่าเรานี่ชอบแนวไหนคือไปทางหนึ่งทางใด
1: แล้วณปัจจุบันนี้คุณแค่ขึ้นม.4 อ่ะ
0: เ
1: ขาก็ให้เลือกแบบเรียนที่เราอยากจะเป็นแล้วนะอ
0: ยากจะเป็นแล้วนะ
1: ถ้าชอบวิศวะก็วิศวะ
0: พ
1: ื้
0: นฐานใช่ไหมพื้นฐาน
1: ถ้าก็มีเสื้อชงเสื้อช็อปนู่นนี่นั่นในระดับมัธยมก็พาไปต่างประเทศต่างประเทศไปดูงานนี่คือ ถ้าวิศวะถ้าหมอก็ไปฝั่งหมอเลยนะถ้าครูก็ไปฝั่งครูเลยแบบนั้นเลยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องคิดตั้งแต่คุณเข้าม.4
0: ม.4แล้วใช่ไหม
1: ฉันอยากเป็นอะไรคิดให้ดี
0: ถูกต้องคิดให้ดี
1: จริง
0: ไม่งั้นเสียเวลาเราเสียเวลาผู้ปกครองแล้วก็เสียตังค์ผู้ปกครองด้วย
1: คุณ
0: นี่หลานที่บ้านคนหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งประสบเขาอยากเรียนเขาชอบแล้วแหละเขาชอบแล้วใช่ไหมเรียนวิชาเนี้ยเรียนดีเอกเนี้ยที่เขาชอบแล้วก็พอไปเรียนพ่อแม่ก็ไปส่งใช่ไหมไปส่งแล้วก็เช่าบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วคุณไปอยู่เรียนกินเรียนประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนนั่นแหละเขาเรียนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กินไม่ใช่เขาเขาไปไม่ใช่เขาไม่ไหวเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เขาก็เครียดคือจะบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็คือแบบเด็กนะก็กลัวพ่อแม่ด่ากลัวพ่อแม่อะไรว่าอย่างนี้แหละในเมื่อเขาเลือกเองนะแล้วพอเขาไปเรียนปั๊บเขาก็ไม่ชอบอีกพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนบังคับอะไรเขาเอง
1: นั่นแหละ
0: สุดท้ายก็ต้องไปหอบภาพไปหอบรถมอเตอร์ไซค์พวกเดี๋ยวนี้กลับม
1: า
0: ลงทุนแต่ดูเท่าไหร่ละเมื่อเท่าไหร่แล้วคุณ
1: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เด็กปัจจุบันนี้จะต้องคิดใจจองคิดรอบเดียวไม่ได้ เหมือนกับที่มีคนคนหนึ่งก็บอกว่าเวลาจะคิดทำอะไรอ่ะอย่าคิดครั้งเดียว
0: ใช
1: ่คือให้คิดครั้งที่หนึ่ง
0: ทบทวนทบและทบอีก
1: ครั้งที่สองครั้งที่สามค
0: ือ
1: คิดให้รอบคอบคิดอย่างมีสติคิดให้รอบด้านก่อนก
0: ่
1: อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรลงไป
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะอันนี้
0: เพราะว่าสำคัญนะการศึกษาของเรานี่คือเรื่องสำคัญนะครับก็ฝากน้องๆตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางทีก็แบบเราอะไรนะเห็นใจผู้ปกครองอ่ะเพราะอยากบ้านๆเรากว่าจะได้เงินเขาต้องเก็บหอมรอมริบสักเท่าไหร่คุณ
1: แล้วยิ่งไปเรียนนะค่าที่พักค
0: ่
1: าอาหารการกินค่านู่นค่านี่แต่ละเดือนคุณเอาจริงดิฉันว่าไม่ใช่ระดับหลักหมื่นในระดับมหาลัยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือใคร
0: เลขแรกข้าวนั้นไม่ใช่หลักหมื่นหลักสองหมื่นขึ้นไปเลยแหละคุณ
1: อันนั้นในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
0: อ
1: ะเอาจริงค่าที่พัก
0: ใช่
1: ค่าไปโรงเรียนค่านู่นค่านี่แต่ละเดือนดิฉันเชื่อใครที่หมื่นหนึ่งหน่อยฉันว่าน้อยแล้วนะ
0: น้อยน้อยหมื่น
1: น้อยนั้นนะปัจจุบัน
0: ที่ผ่านมาก็หมื่นหนึ่งคนหนึ่งหมื่นหนึ่งสองคนก็สองหมื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้จากเราหมดเลยเพราะสมัยนี้มันเยอะใช่ไหมไหนจะค่า Wi-Fi ไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ
1: นั่นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณเยอะกว่านั้นอีกค่า
0: เครื่องสำอาง
1: ค่านู่นค่านี่เยอะกว่าผู้ชายอีกถ
0: ้
1: าเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละก็ฝากดองๆด้วยไม่ให้คิดไต่ตองก่อนสักนิดนึงเพราะว่าระดับมหาวิทยาลัยนี่เราเอาคอมแบบที่เราชอบไปเลยเราชอบด้านไหนก็ด้านนั้นทีเดียวไปเลยอย่างน้อยแบบโอเคเราก็จะได้จบเหมือนเพื่อนเพื่อนจบ4ปีเราก็4ปีไม่ต้องดรอปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็เห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าอย่าลืมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรตัดยางหาเช้ากินค่ำแต่ว่าในเมื่อเขาอยากลูกจะเรียนแม่ก็จะส่งเสริ
1: ม
0: สามารถพ่อแม่ทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างนั่นแหละใช่ไหมแต่ลูกก็ต้องเห็นใจด้วยนะครับ
1: ไปดูในส่วนของต่างประเทศที่อินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซีย
1: ภูเขาไฟกรากตัวซิทีช่องแคบสุนดานะอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรานั่นเองซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นั้นปะทุรุนแรงกันอีกครั้งหนึ่งปะทุแล้วปะทุอีกคุณนะแล้วก็พุ่งสูงนู่น 15,200 เมตรหนูคุณเรียกได้ว่าควบฟุ้งกระจายนั้นครอบคลุมไปหลายจังหวัดในเมืองหลวงเลยทีเดียวก็คือกรุงจาการ์ตาก
0: รุงจาการ์ตา
1: ซึ่งตอนนี้เที่ยวบินก็ไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของอากาศคุณเขาบอกว่าเตือนภัยพิบัติระดับ3นะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันอันตรายอ่ะต
0: ้
1: องสวมหน้ากากอนามัยด้วยคุณหนักนะ
0: ใช่ใช่ก็นั่นแหละหนักมากซึ่งในประเทศของเขาเครื่องบินก
1: ็หยุด
0: บินไม่ได้อย่างประเทศไทยของเราก็เมื่อกี้ที่เราประกาศแล้วก็ใครที่มีโครงการจะไปอินโดนีเซียวันนี้งดบินนะวันที่7วันที่7วันนี้งดบินนะคุณอ่ะก่อนกีฬาสักนิดก่อนไปกีฬามั้ย
1: มีค
0: ุ
1: ณจะอะไรต่อล่ะ
0: ก่อนกีฬาไม่กันจะบอกว่าที่ปัดจริงๆแล้วจะบอกแรกๆคุณว่าเราที่ชอบความงามใช่ไหมไปติดตามปั่นประกวดนางงามอะไรประมาณนี้คุณ
1: นี่ฉันไปกีฬาข่าวนี้ก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาช้างศึกอยู่20
0: อกหักไหม
1: อกหักสิ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ อกหักแบบถล่มทลาย
0: ถล่มทลายเลยเหรอ
1: เพราะว่าสำหรับทีมช้างศึกหนุ่มและทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ในฟุตบอลอายุ
0: อย
1: ู่
0: 20
1: ชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ชลบุรีสเตเดียมนะนัดสุดท้ายคุณคู่แรกนั้นก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชนะเติร์กมินิสถานไป3-2ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยนั้นที่ชนะ2เกมนั้นผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว
0: ครับ
1: คือเราผ่านเข้ารอบอยู่แล้วแล้วเมื่อวานนี้เราเจอกับอิรักคุณบอกเลยครึ่งแรกนะอิรักนำไทยไป 3-0 แล้วจ้า
0: ครึ่งแรก
1: จ้า
0: ครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังล่ะอีกเท่าไหร่
1: คือต้องบอกว่าครึ่งแรกอิรักยิงเราตั้งแต่นาทีที่10อ่ะคุณนาทีที่10นาทีที่19แล้วก็นาทีที่45 ครึ่งแรกคุณสหรัฐยิงไปเอ้ยไม่ใช่สิอิรักอ่ะยิงไป 3-0 แล้วนะพักครึ่งแรกไปโอ้โห 3-0 ครึ่งหลังไทยก็บอกว่าจะกลับมาตีไข่แตกให้ได้เรียกได้ว่าวางแผนแก้เกมมาอย่างดีจนสุดท้ายคุณ
0: ครับได้ไหม
1: เราไปตีไข่แตกได้
0: ได้ใช่ไหม
1: ในนาทีที่96
0: 96ทดเวลาแล้วใช่ไหมนาที96ก็ทดเวลาแล้วเลยใช่ก็อกหักไปเพราะที่ผ่านมาเราดีใจใช่ไหมรู้สึกว่าเขาจะ
1: ชนะ
0: ชนะมาสองแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเรานั้นผ่านเข้ารอบอยู่แล้วเพียงแค่เราจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่า
0: อะไรประมาณนี้
1: ปรากฏว่าเราก็เข้ารอบนั่นแหละแต่เรานั้นได้ที่สองของกลุ่มไงคนคือแต่คือแบบงงมาก
0: ทำไมปล่อยให้เขายิงถล่มทลายถึงขนาดนั้นน่ะ
1: นะเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่ะคุณไปต่อเลยค่ะความสวยความงามของคุณ
0: ก่อนจะไหนๆกีฬาแล้วก็กีฬาเชียร์ก่อนวันนี้คุณวอลเลย์บอลชาย
1: สนุกมากดูเหมือนกัน
0: ดูเหมือนกันใช่ไหมที่ผ่านมาเมื่อวันที่5เราชนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ชนะกาตาร
1: ์ในรอบ20กว่าปีเลยนะ
0: เห็นว่ากาตาร์นั้นทีมที่แข็งเลยคุณ
1: คือแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะชนะกาตาร์ได้คุณ
0: แล้วก็ชนะ3เซตรวดด้วย
1: ถูกต้องคือแบบสุดมันมาก
0: สุดมันมากแล้ววันนี้อย่าลืมเชียร์คุณ
1: วันนี้อย่าลืม
0: วันนี้นะวันนี้วันที่7นะครับไทยเราจะพบกับใครอ่ะ
1: อ้าวเด
0: ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ในวันนี้วันที่7ไทยพบเกาหลีใต้คุณอย่าลืมเชียร์นะเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องโมโนแม็กเหมือนเดิมอย่าลืมนะวันนี้นะ15นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้
1: ขออนุญาตได้มั้ยล่ะ
0: เราดูไม่ได้โมโนแม็กไม่มีบ้านเราอ่ะ
1: มา29
0: ช่อง29ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยวลองดูเหมือนกับวันเล่ที่ผ่านมาใช่ไหมเนี่ยช่องโมโนแม็กนะครับก็สามารถดูได้นะครับที่ว่าโอ้บอลชายของเราก็แบบ
1: เก่ง
0: คือดูสิสามารถชนะกาตาร์ได้อะที่ผ่านมา
1: ในรอบ20กว่าปีเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เขาก็อวยยศกันบอกว่าเนี่ยที่ชนะกาตาร์ได้ครั้งนี้นะเพราะว่าเมนสำคัญเลยใครคุณที่สวยที่สุดในทีมอ่ะคุณนึกออกไหมมีคนหนึ่ง
0: สวยที่สุดในทีมแหละใช่ไหม
1: น
0: ั
1: ่นก็คือทางด้านของอนุรักษ์นั่นเอง
0: อน
1: ุ
0: รักษ์
1: โอ้โหนี่คือคีย์แมนสำคัญไม่ใช่ว่านะแล้วก็ตบทีนะ
0: ตบ
1: ยอดอ่ะ
0: ใช่ใช่ได้แล
1: ้วอวยยศกันไป
0: อวยยศกันโอ้ดังที่สุดยอดนั่นแหละบอลวอลเลย์บอลชายดังได้สุดยอดนะ
1: จริง อันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่แบบสร้างสีสันตลอด
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือเกมก็มันด้วยตัวเขา หลังเกมหรือว่าในส่วนของเวลาพักอ่ะตัวเขาเหมือนกัน
0: ตัวเขาเช่นเดียวกัน
1: ที่สร้างสีสันตลอดเวลา
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นติ๊งหนึ่งเลยของทีมฟุตบอลชายทั่วประเทศ
1: ใช่วอลเลย์บอลชายเนี่ยสุดยอดมากเลยทีเดียวคุณเวลาหมดแล้ว
0: สุดท้ายสุดท้ายโอปอสุชาตาอำลาบงฟ้าแล้วนะคุณ
1: อำลา
0: อำลาแล้วเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนมารับตำแหน่งแทนแล้วไง
1: จ
0: ้ามารับตำแหน่งจากอะไรนะสุชาตาของเราเนี่ยคือสาวงามจาก
1: อะไรอ่ะคุณว่า
0: จากหรือเมื่อกี้นึกได้โดมินิกันโดมินิกันนะครับสาวงามจากโดมินิกันซึ่งเมื่อวานนี้โอปอสุจาตาของเราก็มอบมงให้กับสาวงามมิสเวอร์ใช่ไห
1: ม
0: มิสเวอร์2026สาวงามอเมริกาโดมินิกันนะครับซึ่งได้รับมงนี้ไปซึ่งไทยของเราก็ส่งเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เข้ารอบใน40คนสุดท้ายอ่ะคุณแต่ก็ไปสร้างชื่อเสียงเช่นเดียวกันที่ไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับไปโชว์ตัวแล้วก็แต่งกายไทยของเราอ่ะนะครับแล้วก็ครั้งนี้ไปประกวดมิสเวอร์ที่ประเทศเวียดนามก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมิสเวอร์2026ก็ได้สาวงามจากโดมินิกันก็เป็นบทหน้าที่ของโอปอของเราแล้วแหละเพราะ1ปีเต็มๆเขาภารกิจสุดยอด
1: เยอะแยะ
0: มากมายคุณ
1: เวลาหมดแล้วคุณลากันก่อนยังไงพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับผม
1: สำหรับวันนี้
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

ฟังกับติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:13 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ

แล้วนะครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ยามเช้าของวันจันทร์อากาศกำลังสบายสบายนะเวลานี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็สตูลนะครับรับฟังอยู่ที่ไหนแจ้งผลการรับฟังมาได้ที่0732 0732 74711หลงเบอร์โทรศัพท์อีกแล้วนะครับก็ทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับนี่แหละครับรายการสดถ้ามันจะพลาดก็พลาดเลยนะไม่มีการมานั่งซ่อมโน่นนี่นั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีครับสนุกสนานดีแล้วก็เราจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในแต่ละช่วงในแต่ละวันมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับขออนุญาตที่จะบอกรายการชื่อรายการกันนิดนึงนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังอยู่ที่รายการเช้านี้ที่สอบตนะครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบตนะครับช่วงเช้าของวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังจะมาเปลี่ยนเป็นท่านผู้ชมก็สามารถรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบตของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับขณะนี้ก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวสอบตในส่วนของเพจข่าวเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ทราบในเรื่องของจำนวนของผู้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้แต่ในส่วนของท่านผู้ฟังเนี่ยผมคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่าจังหวัดละ 5,000 คนแน่นอนอย่างน้อยก็ช่วงเวลานี้มีอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นหลักหมื่นคนทักทายไปยังเมยหลิงด้วยนะครับผ่านทาง TikTok ปรารถนาให้ณขณะนี้นะครับทางเมยหลิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคลื่นนะครับคลื่นมวลชนคนเทพาเข้ามาทักทายยามเช้าทักทายไปเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมีภารกิจนะครับในส่วนของทางสายบุญนะครับของทางสายบุญของดีเจช้างแล้วก็เมยหลิงเนี่ยเขามีงานบุญมาบอกข่าวกับพวกเราให้ได้รับทราบกันด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้หลายๆท่านเนี่ยคงที่จะมีเมยหลิงมาทางแยกดอนยางบ้างไม่เอ่ยนะแต่ถ้าเกิดหลายๆท่านที่ได้เดินทางไปตรงบริเวณแยกดอนยางก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ที่มีคือเวลาผมเห็นไอ้ปิดถนนน่ะปิดถนนตรงดอนยางครับเป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่าตอนนี้เส้นหลักๆก็คือเขาใช้งานได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่คอขวดเท่านั้นเองคอขวดหมายความว่ารถมา2เลนจะบีบเหลือเลนหนึ่งนะครับจะบีบเหลือเลนหนึ่งยังไงรถก็ต้องติดครับเพราะว่าจากที่มา2มา3ก็จะเหลือเลนเดียวแต่คราวนี้พอช่วงของการเดินทางในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็ต้องชะลอความเร็วแต่อย่าชะลอความเร็วจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าบางทีท่านก็แบบไปเอื่อยๆภาษาบ้านเราเอื่อยๆไปแบบช้าๆอย่างเงี้ยนะไปแบบประเภทที่ว่าคือข้างหลังขัดใจขัดใจก็คือทำไมไม่เร็วกว่านี้อีกสักหน่อยนึงพอดูข้างหน้าว่างด้วยนะเออพอเราแซงไปถึงจุดปุ๊บข้างหน้าเขาว่างแต่ทำไมขับแบบนี้อ่ะเออไม่งั้นรถมันสะสมข้างหลังมันเยอะไงมันก็เลยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรก็อย่างไรก็แล้วแต่ให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยกันชนิดนึงแต่ถ้าเรามาดูกันตรงขอบคุณอ๋อขอบคุณน้องปูด้วยนะครับน้องปูจากขอนแก่นใช่ไหม ขอนแก่นแหละนะโอเคขอบคุณไอ้ปูทอมซ่าด้วยนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับเราคุยกันว่าในเรื่องของสะพานดอนยางณขณะนี้ตอนนี้หลายท่านเห็นในเรื่องของบนโคราชอ๋อโคราชบ้านเองอ่ะโอเคลืมต่อไปจะได้จำผัดหมี่โคราชเดี๋ยวมีเรื่องเล่าพอเห็นบอกโคราชมาแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเออนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องสะพานดอนยางกันสักแป๊บหนึ่งคืออย่างนี้เป็นถ้าพูดกันง่ายๆนะสะพานดอนยางเนี่ยเป็นสะพานที่คนบ่นน้อยที่สุดนับจากสร้างไอ้นู่นมาสะพานพระราม2สร้างมาตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพจนผมออกมาจากกรุงเทพก็ยังสร้างไม่เสร็จคิดดูอย่างน้อยผมอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ว่าเป็น 10-20 ปีอะอยู่ที่นั่นอะนะครับแต่ว่าสะพานดอนยางเนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดให้ใช้งานเนี่ยประมาณปี72นะแต่ตอนเนี้ยเขาดำเนินการก่อสร้างตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จตรงสะพานเนี่ยแล้วเสร็จแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการปรับปรุงตกแต่งส่วนที่เหลือทั้งหมด
นะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ต้องขอบคุณทีมงานวิวัฒน์ก่อสร้างด้วยนะครับที่ทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้งานได้ซึ่งการคาดการณ์นะครับคาดการณ์ว่าประมาณปลายเดือนกันยาเราได้ใช้แล้วตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวในเรื่องของการทำสะพานเนี่ยสะพานจะแล้วนี่ๆไปดูสะพานตรงนี้คือเขากำลังเทปูนอยู่ณขณะเนี้ยแล้วแบบสะพานน่าใช้มากเลยนะครับต่อไปเนี่ยผมที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการคาดการณ์ว่าสะพานจะแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณน่าจะเปิดใช้งานประมาณปลายปีนี้แต่ผิดคาดอีกก็กลับกลายว่าภายในเดือนกันยายนเนี้ยสะพานจะเปิดใช้ได้แต่เดี๋ยวรอการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบกันสักนิดหนึ่งนะครับปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสักนิดหนึ่งแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้ก็หลายๆท่านบอกกันว่าโอ้มีสะพานขึ้นมาแล้วการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นไฟแดงจะไม่มีเชื่อว่าไฟแดงมีเหมือนเดิมแต่ไฟแดงติดน้อยลงเอาอย่างนี้ดีกว่านะไฟแดงก็มีแต่ไฟแดงติดน้อยลงนะครับเหมือนทางแยกที่เราไปนู่นอ่ะไปสตูลนะครับไปสตูลเห็นไหมที่เราบอกว่าสะพานข้ามตรงคูหาใช่ไหมข้ามไปแล้วไม่ใช่คูหาสิเพราะตอนขากลับผมไปทางสตูลเส้นเก่าก็ออกจากหาดใหญ่หน่อยนึงแล้วก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปสตูลตัวนั้นเขาเรียกแยกอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ละพอตอนกลับออกมาเดี๋ยวยักติดไฟแดงแต่ก็ไฟแดงแป๊บเดียวไม่เหมือนไฟแดงตอนที่สมัยไม่มีสะพานเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นในเรื่องของการจราจรก็เพื่อที่จะการทำถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีเสียงบ่นเสียงด่ากันบ้างหรือแม้แต่ในส่วนของหลายคนก็บอกกันว่ารัฐบาลทำไมเราก็คิดว่าอ๋อน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจจนบางทีผมก็ต้องยกตัวอย่างผมบอกว่ามันก็เหมือนอะไรนะนายกมาทีนึงคนนั้นคนนี้มาทีนึงปิดถนนใช่ครับเราฐานะเจ้าบ้านเราก็อยากให้คนที่มาบ้านเราเนี่ยเขาได้รับความอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับก็เหมือนกับเราแล้วล่ะครับเวลาเราจะทุรละไปไหนบางทีเรามีในเรื่องของงานบวชงานแต่งขึ้นมาบางทีงานแต่งบางทีเราอาจจะขอเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยช่วยเป็นรถไซเรนนำหน้าเราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมภาคภูมิใจนะที่บางทีรถตำรวจเอ่ยรถอะไรเอ่ยได้นำขบวนของเราไปอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ความรู้สึกของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของโครงการเราเรียกว่าโครงการแล้วกันชัยช่วยชัยพลัสอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มาบอกกันว่าไม่ได้รับคือพูดง่ายๆว่าทำไมไม่ได้รับสิทธิ์บางทีเราดูกันว่าเฮ้ยเราไม่อยากย้อนนะเพราะเขาไม่บอกอยู่แล้วแหละก่อนหน้านี้เคยทำผิดเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการอะไรบ้างไหมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำผิดเขาไม่แบ็คลิสต์คุณหรอกใช่ไหมได้สิทธิ์กันแน่นอนใครกดมาทัน5ล้านสิทธิ์ตอนนั้นกี่ล้านสิทธิ์ตอนนั้นนะคุณได้สิทธิ์แน่นอนใช่ไหมครับผ่าไปเรื่องนู้นแล้วไม่ไปดีกว่านะครับก็แจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วกันเดี๋ยวบอกน้องปูนิดนึงคืออย่างนี้ตอนที่พี่ชาติไปโคราชเนี่ยด้วยความที่ขำตัวเองแล้วก็ขำเพื่อนๆนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยเด็กกรุงเทพทั้งนั้นเด็กกรุงเทพนะครับไปแวะที่โคราชนะครับแล้วก็ไปร้านอาหารตามสั่งนี่แหละพอนั่งไปนั่งมาเขามีผัดหมี่โคราชขายด้วยสมัยนั้นจาน20บาทซื้อสั่งผัดหมี่โคราชมาจานนึงแล้วเราก็นั่งกินข้าวกินแบบอาหารตามสั่งแต่สั่งผัดหมี่โคราชมาอีกจานนึงสรุปสุดท้ายพอผัดหมี่โคราชมาทุกคนเริ่มชิมคนละคํา2คําที่นั่งกัน5คนสั่งมา5จานสุดกับข้าวที่เหลือไม่มีใครกินกินผัดหมี่โคราชอร่อยกว่ายอมรับจริงๆถ้าเกิดคุณไปเจอผัดหมี่โคราชนะครับแล้วคุณเอามาผัดเองคุณจะได้แบบทราบถึงรสชาติของถึงโคราชจริงๆหรือแม้แต่ผัดหมี่เบตงของเราอะต้องให้มันชุ่มฉ่ำสักนิดหนึ่งนะครับพอมันชุ่มฉ่ำแล้วเรากินอร่อยคือเราเอามาผัดเองอร่อยเหมือนกับที่มาจากที่นั่นเลยไม่ว่าจะเป็นที่เบตงหรือว่าจะมาที่โคราชลองทำดูนะครับผมทำกินหลายครั้งแล้วเวลาทำก็คือชอบทำแบบทะเลนะครับเอาผัดหมี่เบตงเอ้ยผัดหมี่โคราชเอ้ยมาทำเป็นผัดทะเลอะไรอย่างเงี้ยอร่อย ใครหิว
หยุดฟังรายการก่อนก็ได้นะแล้วไปหาของทานกันก่อนเลยนะครับแต่คราวนี้ครับในส่วนของอันนี้เราว่ากันเมื่อกี้ทั้งเบตงละทั้งดอนยางกันละทั้งโคราชกันละเดี๋ยวพาทุกท่านไปที่ปัตตานีกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ที่จังหวัดปัตตานีเขามีการจัดงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วก็งานประเพณีเทกระจาดนะครับซึ่งงานเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ศาลเจ้าเล้งจู้เกียงหรือว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับการจัดงานเนี่ยเขาจะมีในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11นะครับวันที่5ถึง11กันยายนนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ที่วันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะถือว่าเป็นงานบุญที่เราไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยในวันอังคารที่8จะตรงกับวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวพอดีเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้งานเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 นะครับหลังจากนั้นก็จะได้รับพรจากพระสังฆาธิการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับ 10:00 นมีพิธีมอบทุนการศึกษา11:30 นก็จะเป็นพิธีไหว้ฟ้าดินและองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวรวมถึงองค์พระต่างๆในศาลเจ้าตามธรรมเนียมจีนนะครับหลังจากนั้นก็ร่วมอนุโมทนาบุญข้าวสารน้ำตาลแก่วัดต่างๆก็คือเขาจะมีการจัดสรรแล้วก็นำข้าวสารน้ำตาลทรายอะไรก็แล้วแต่ไปอนุโมทนาบุญกับที่วัดต่างๆนะครับส่วนวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยเขาจะมีการมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานสาธารณประโยชน์นะครับส่วนวันพฤหัสครับวันพฤหัสบดีที่10นะครับกันยายนซึ่งจะเป็นประเพณีทำบุญเทกระจาดนะครับช่วงเวลา15:00ก็จะเส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษก่อนนะครับรวมถึงดวงวิญญาณไร้ญาติในเวลา16:00 นของวันพุธที่9นะครับ16:00 นของวันพุธที่9นะก็จะเป็นพิธีแจกทานมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้นะครับให้กับผู้ยากไร้ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนสายบุญครับขอเชิญชวนสายบุญรวมถึงนักท่องเที่ยวในการร่วมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศความสุขความศรัทธาแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมกันแต่ถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำบุญจะเป็นในเรื่องของการบริจาคนะครับจะบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อันนี้แหละครับก็คือตามนี้จะอย่างอื่นไม่เอานะขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปบริจาคได้นะครับที่ศาลเจ้าเล้งจู้เกียงนะครับหรือว่าที่มูลนิธิเทพปูชนียสถานจังหวัดปัตตานีกันได้นะครับนี่ช่องทางหนึ่งในเรื่องของการนำของมาแต่ถ้าเกิดว่าจะร่วมกันสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีนะครับเลขที่บัญชี267067681515นะครับฟังไม่ทันไม่เป็นไร0732747111แต่เอาทีนึงแล้วกันถ้าเกิดท่านจะร่วมบริจาคนะครับสมทบทุนในการที่จะทำเทกระจาดเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีนะครับเลขที่บัญชี26707681555นะครับชื่อบัญชีมูลนิธิเทพปูชนียสถานหรือจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์073-333-316ง่ายไหม073-333-316นะครับโทรไปที่นี่ได้เลยนะครับโอ้สุชาติว่ายาวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีงานดีอีกหนึ่งงานที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับช่วงเวลานี้พักกันสักครู่หนึ่งแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่จะสอบถาม073-274-711ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไข

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ให้ความหมายให้เราได้เกิดความรักชาตินะครับกับผลงานเพลงความฝันอันสูงสุดแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยมาเป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคือทุกเช้าเนี่ยก่อนจะไปโรงเรียนสมัยประถมนะที่บ้านผมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามีหอกระจายข่าวตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะครับพอเช้ามาสมัยก่อนก็เปิดสายบ้างนะครับแต่ที่จะได้รับฟังประจำก็ประมาณช่วง6โมงเช้าเนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับเปิดให้เราได้ฟังเพลงชาติแต่ว่าฟังข่าวไปด้วย2ชั่วโมงเมื่อก่อนนาประดู่บ้านผมเนี่ยเปิดเสียงตามสายนี่คือแบบเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าทำให้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรวมถึงได้ฟังเพลงแนวนี้แหละครับทุกๆเช้านะครับยิ่งได้เสียงของคุณสติลุนเพด้วยเนี่ยไปร้องในโอ่งครับเราจะก้มหน้าลงไปในโอ่งแล้วก็ตะเบงเสียงแล้วก็เสียงมันจะก้องอยู่ในโอ่งอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย สมัยนั้นใช้วิธีการง่ายๆครับในเรื่องของการร้องเพลงร้องในห้องน้ําจนปัจจุบันเนี่ยบางทีลูกหลานที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยเค้าร้องเพลงเนี่ยเราได้ยินเสียงออกมาจากมันก็แบบร้องในห้องน้ําอ่ะเราก็เข้าใจแล้วว่าเออนั่นแหละสมัยเราตอนเราเด็กๆแล้วก็ทําอย่างนี้นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้เรามาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันดีกว่านะครับทักทายไปยังน้องหญิงนะครับ MC คนสวยนะครับของพี่ชาติจากมอปัตตานีด้วยนะครับเอ้ามาว่ากันในเรื่องราวข้อมูลข่าวสาร

แล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งการประชุมเนี่ยท่านประชุมร่วมกับทางคุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาแล้วก็รวมถึงคุณอยู่สินจินจภากรนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครยะลาไปคุยกันที่สำนักงานเทศบาลนครยะลานะครับไปหาท่านเลยนะครับไปหาท่านนายกกันเลยนะครับซึ่งในการดังกล่าวในการพูดคุยกันเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยหารือกันทั้งในเรื่องของความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของเมืองยะลานะครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเรารวมถึงหลายคนเขาก็เกิดความประทับใจในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวและก็การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตรงกับความเขาเรียกว่าตรงกับความสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับทางท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านชนทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็มองเป็นภาพรวมว่าอ้าวในส่วนของจังหวัดยะลานี่เราดูในส่วนของจังหวัดปัตตานีซิไหนเราดูในส่วนของจังหวัดนราธิวาสซิสตูลเอ่ยสงขลาเอ่ยเขาต่อไปในภายภาคหน้าจะมีในเรื่องของการบูรณาการรวมถึงการส่งเสริมนะครับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของศักยภาพของเมืองแต่ละเมืองกันรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เองนะครับอย่างน้อยเรามาร่วมกันมาสร้างนะครับมาสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการมาสร้างสภาพแวดล้อมการมารวมถึงในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของที่ทำมาที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับอีกสำคัญเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะได้เชื่อมโยงนะครับกับความร่วมมือของหน่วยงานของภาครัฐเองไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะทำงานไปฝ่ายเดียวไม่ใช่นะครับการทำงานก็จะต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกันใช่ไหมครับฉะนั้นเองในการพูดคุยของท่านชนทันแสงพุ่มท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญท่านยุสินจิตภากรเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากนั้นครับท่านรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตก็ได้เดินทางต่อนะครับไปที่ห้องประชุม3409นะครับเรื่องนี้เราได้ฟังกันแล้วใช่ไหมครับแต่ผมขออนุญาตที่จะมาหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันใหม่นะครับก็ท่านได้ไปร่วมเปิดประชุมวิชาการนานาชาติทิมาฟิมานะกาแฟหอมกลุ่นนะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ความร่วมมือด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติชิมาฟิมานะครับซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนวัตกรรมและงานวิจัยครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในการดังกล่าวในการประชุมดังกล่าวนะครับมีทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอักบันข่านนะครับศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอักบันข่านซึ่งท่านเป็นประธานสหพันธ์สมาคมการแพทย์อิสลามหรือว่าฟิมานะครับรวมถึงท่านศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้วท่านนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดร.แวดิราเมมะบิงจิครับซึ่งท่านเป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีมีท่านดร.คอดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไหนนั่งต่อสิอ๋อแอบมากินกาแฟแล้วก็ทิ้งพี่ชาติไปเนี่ยนะกันกันนานะครับบอกไปฟังข้างนอกดีกว่าใช่ไหมนะครับซึ่งก็เมื่อกี้สักครู่ที่ผ่านมาก็กันนานี่แหละครับเดินเอากาแฟมานั่งทานในห้องส่งนะครับห้องที่อีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งยั่วผมไปบอกว่าเนี่ยตาลังกินกาแฟอยู่นะพี่ชาติไม่หิวกาแฟเหรอก็หิวเดี๋ยวเขาไปกินนะครับรวมถึงนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าก็มีจากทางพร้อมด้วยคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยคณะผู้แทนจากสมาพันธ์แพทย์มุสลิมโลกนะครับแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการสมาคมแพทย์จันเซี่ยวและการแพทย์สาธารณสุขในการร่วมพิธีนะครับซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้นะครับจัด
ขึ้นนะครับภายใต้หัวข้อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับซึ่งมีการจัดโดยสมาคมแพทย์จันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขนะครับก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญครับเพราะถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาตินะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสาธารณสุขซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญเองนักวิชาการเองบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีผู้แทนจากทั้งในและต่างประเทศในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการชัยเลขาธิการสอบต.นะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าในโลกปัจจุบันของเราณขณะเนี้ยปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพมันไม่ได้อยู่เฉพาะในพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอ่ยในเรื่องของมลพิษเอ่ยในเรื่องของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเอ่ยหรือบางครั้งเราอาจจะเจอภัยคุกคามด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับที่ท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็บอกว่ามันส่งผลกระทบต่อทั้งในเรื่องของชีวิตทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วโลกเลยเพราะบอกแล้วว่าแต่ละโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะในพรมแดนประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกกันเลยฉะนั้นการรับมือเกี่ยวกับในเรื่องของความท้าทายสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องอาศัยทั้งในเรื่องของความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติการประชุมครั้งนี้นะครับก็จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะอย่างน้อยเราก็จะได้สะท้อนถึงหลักคิดที่ว่าสุขภาพของมนุษย์และสุขภาพของมนุษย์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแยกออกจากกันได้ฟังใบทีดีไหมครับสุขภาพของมนุษย์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้สุขภาพของเราจะดีขนาดไหนสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้นมามันก็กระทบเกี่ยวกับภาพรวมของทั้งหมดต่อให้เราอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องไปเจอกับสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราฉะนั้นไม่ว่าจะสุขภาพของมนุษย์ของเราหรือสุขภาพของสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับซึ่งในการดังกล่าวท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการรักษาคุณภาพชีวิตของคนในวันนี้แต่เราก็ยังต้องมีความรับผิดชอบและมีพันธสัญญาที่เรามีต่อคนรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงต้องมาร่วมกันสร้างองค์ความรู้มาสร้างเกี่ยวกับในเรื่องของนวัตกรรมและรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่มีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับผมว่าถูกต้องแน่นอนโอเคฉะนั้นช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: สักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มข่าวเนี่ยก็ต้องนั่งพูดคุยกันก่อนนะครับกับทีมช่างเทคนิคบอกว่าวันนี้จะคุยในเรื่องของอะไรบ้างพอเมื่อกี้ไปบอกช่างฟรีครับวันนี้น้องฟรีเป็นช่างเทคนิคให้กับรายการนะครับก็เลยบอกว่าฟรีเดี๋ยวยังไงเตรียมข่าวงานแถลงข่าวของดีเมืองนราด้วยนะน้องก็ทำหน้างงๆนิดหนึ่งคือคนนราชะทำหน้างงของดีเมืองนรางานอะไรสักพักเดินมาหาผมบอกว่าพี่ชาติงานลองกองใช่ไหมเราก็ต้องคิดอีกอืมใช่ คืองานเดียวกันนั่นแหละแต่บางทีคนในพื้นที่เองเขาจะเรียกว่างานลองกองนะครับแต่ว่าพอเราแบบคือคนต่างถิ่นเนาะเราก็ต้องแบบมาตามไหนก็ว่ากันตามนั้นว่างานของดีเมืองนราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปที่งานเนี่ยโอ้โหก็บอกว่ามีลองกองมาให้เราได้ลิ้มลองได้แบบอันนี้มาเป็นตันๆเลยนะเป็นมากกว่า1,000 กิโลเขาบอกว่าหลักๆน่าจะประมาณเกือบ7,000 กิโลเอาสิของดีของเมืองนราฉะนั้นเมื่อมีของดีขึ้นมาก็ต้องปีการจัดงานด้วยเช่นกันแล้วงานดีๆแบบนี้บอกกันว่าจัดมาครั้งนี้เป็นปีที่49แล้วนะโอ้โหถ้าไม่ดีจริงไม่ได้จัดยาวนานขนาดนี้จังหวัดนราธิวาสโดยทางท่านบุญช่วยหอมยามเย็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เลยต้องนั่งเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรานะครับประจำปี2569ครั้งที่49นะครับก็มีทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านปลัดจังหวัดท่านเกษตรจังหวัดพัฒนาการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักการศึกษาท่านนายอำเภอเมืองรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับคุณคณิษฐาหอมยามเย็นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนในการเข้าร่วมการแถลงข่าวแล้วการแถลงข่าวเนี่ยบอกแล้วว่าบรรยากาศดีเขาไปนั่งแถลงข่าวกันที่ริมเขื่อนท่าสายพญาท่าพญาสายโอ้โหดูเด็กขนาดเรียกผิดนะครับไปแถลงข่าวกันที่บริเวณริมเขื่อนท่าพญาสายอ่ะนั่นแหละซึ่งในการแถลงข่าวดังกล่าวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านบุญช่วยหอมยามเย็นครับท่านก็บอกว่างานของดีเมืองนราในปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญนั่นก็คือการร่วมกันฉลองครบรอบ111 ปี111 ปีเมืองนราธิวาสนะครับส่วนการจัดงานก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับการจัดงานก็จะเริ่มในช่วงระหว่างวันที่12นะครับแล้วก็ตัวเลขกลับกัน21 12ถึง21นะครับ12ก่อนแล้วก็วันสุดท้ายของการจัดงานวันไหนก็ย้อนกลับมา21นะครับก็มีงานกันตลอดทั้ง10วัน10คืนส่วนงานสมโภชนะครับงานสมโภชศาลหลักเมืองนะครับงานสมโภชศาลหลักเมืองก็จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนะครับถ้าเกิดว่างานสมโภชศาลหลักเมืองก็จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนอันนี้ที่ศาลหลักเมืองนะครับแต่ว่าการจัดงานเนี่ยเขาก็บอกว่าในเรื่องของการจัดงานก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่ของนราธิวาสเวลาเขาจัดงานเขาจะแบ่งเป็นกองในกองแต่ละกองในเรื่องของการจัดงานใช่ไหมครับอ้าวเขายกตัวอย่างกันว่าการจัดงานปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกมาเป็น5กองงานหลักด้วยกัน5กองงานหลักประกอบไปด้วยอะไรบ้างกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12กันยายนนี้วันแรกของงานเลยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแซ่ซ้องเชิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยนะครับก็จะมีริ้วขบวนมากกว่าจำนวน17ริ้วขบวนในการเข้าร่วมนะครับแต่คราวนี้มาดูกันครับว่าในช่วงระหว่างของงานเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดนิทรรศการ5โซนหลักๆนะครับซึ่งใน5โซนจะมีอยู่26หน่วยงานด้วยกันในการที่จะมาร่วมกันจัดนิทรรศการแล้วก็จะมีการชูผลผลิตลองกองกว่า7,000 ตัน7,000ไม่ใช่กิโล7,000ตันประมาณ7ล้านกิโลอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า7ล้านกิโลภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน นะครับทรงเป็นประธานพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและทอดพระเนตรนิทรรศการในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้นะครับมาดูกันอีกหนึ่งกองครับนั่นก็คือกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดครับก็ในส่วนของกองนี้เขาจัดใต้ภายใต้แนวคิดศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนราซึ่งกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดเนี่ยเขามีการจัดนิทรรศการ6กิจกรรมหลักนะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเชิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนนีพันปีหลวงมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปมีการแข่งขันและก็การฝึกอบรมอาชีพหรือมาทำเวิร์กช็อปกันนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเช่นกันนะครับส่วนทางด้านกองงานประชันเสียงนกเขาชวาล่ะนะครับกองงานประชันเสียงนกเขาชวาเขาจะมีการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้นะครับก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งการจัดแข่งขันนกเขาชวาการประชันเสียงนกเขาชวาเนี่ยปีนี้เป็นการจัดครั้งที่42นะครับการจัดงานก็เราเห็นประจำเสานกเขาขึ้นเต็มเลยตรงบริเวณสวนร.5ตรงนั้นล่ะครับส่วนในเรื่องของกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยองกองและเรือคดชสีก็จะมีการจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งก็มีการแข่งขันเรือกว่า60ทีมด้วยกันในการเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งตรงบริเวณแม่น้ำบางนารานะครับอีกทั้งยังมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมชิงชัยกว่า3ทีมด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายนนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปร่วมชมความตระการตาของขบวนแห่ทางน้ำแล้วก็รวมถึงขบวนแห่เรือบุพชาติพร้อมจัดเต็มในเรื่องของอะไรเรือนี้ก็จัดเต็มความบันเทิงก็จัดเต็มเช่นกันที่เวทีกลางนะครับซึ่งจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมโนลาละดิเกฮูลูบาสโลปเอ่ยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันและก็จะมีศิลปินดารานักร้องมาร่วมพบปะกับพวกเราทุกคืนนะครับฉะนั้นมาร่วมงานกันได้นะครับกับงานเมืองของดีเมืองนราในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ไปร่วมงานกันนะครับช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวจทจบสองข่าวเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่นะสุชาติพักกินกาแฟแป๊บหนึ่งพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ใดขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
4: นางจอมขวัญสัตตมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: อำเภอแม่แตงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงภายใต้แนวคิดเงาะถอดรูปเปรียบเหมือนการถอดองค์ความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเงาะนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่แตงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงประจำปี2569ระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569โดยมีเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งมีนายทิติพันธ์จิรสวัสดิ์เกษตรกรต้นแบบผู้พัฒนาสวนเงาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับไม้ผลและพืชผักแซมโดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีพร้อมเปิดสวนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเก็บผลผลิตภายในสวนได้อย่างปลอดภัย

สู่รายการมาอีกแล้วมาอีกแล้วในเรื่องของอะไรเหรียญสะสมนะครับซึ่งโดยทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยะลานะครับพอดีไปอยู่ในกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มสะสมเหรียญ นะครับเป็นบางทีเป็นเหรียญงานพระราชพิธีเป็นเหรียญของงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าอุ๊ยเราชอบนะเราก็จะเป็นแบบไปซื้อมาหน่อยนึงสะสมใช่ไหมครับเหรียญบางเหรียญเราก็เกินเอื้อมเราก็ไม่ไปเราก็ไม่ต้องไอ้นั่นละกันแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเหรียญหนึ่งราคาประมาณสัก20บาทอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าสนใจไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยะลานะครับในการไปซื้อเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับเหรียญ นี้ชื่อว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่มีการแข่งขันที่ผ่านมาที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจำได้ไหมเอ่ยนะครับซึ่งโดยทางกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นการจัดงานแข่งการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยขึ้นระหว่างวันที่9ถึง21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็มีการจัดการแข่งขันเนี่ยประจำทุก2ปีอยู่ละนะครับก็ได้มีการออกเป็นเหรียญนะครับได้มีการออกเป็นเหรียญแล้วก็หลักๆเนี่ยเขาบอกว่าทางกองกระสาบเขาบอกว่ายังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาชาตินะครับรวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวนะครับฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสีขาวนะครับก็เดี๋ยวนะเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเหรียญเป็นพระพักนะครับของทั้งสองพระองค์ทั้งในหลวงแล้วก็พระราชินีส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่มีการสลักคำว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33 20บาทนะครับ20บาทเลขไทยแล้วก็ไทยแลนด์2025เหรียญก็สวยนะเขามีการจ่ายแลกนะครับจ่ายแลกในราคาเหรียญละ20บาทแล้วบอกเลยครับว่าเหรียญนี้มีจำกัดนะครับเพราะว่าผลิตมาไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะครับบางคนก็เอา10เหรียญคิดดูเอา10เหรียญเนี่ยก็ถือว่าหายไปในตลาดเยอะเลยนะแล้วก็มีการผลิตออกมาไม่เกิน 200,000 เหรียญคิดดูเราตั้ง60เกือบ70ล้านคนแต่ออกมาแค่ 200,000 เหรียญใครจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับพี่ชาติวันไหนที่แถวโคกโพแล้วมีอะไรอ่ะเดี๋ยววันไหนแถวโคกโพโทรศัพท์มาแล้วจะมีอ๋อถ้าพี่ไปแถวโคกโพใช่ไหมถ้าพี่ชาติไปแถวโคกโพต้องไปแถวคลองช้างใช่ไหมน้องจะได้มีของให้พี่ว่าไปแต่ว่าที่แน่ๆเหรียญกระสาบก็แลกเปลี่ยนก็ได้นะครับแลกซื้อได้นะครับที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนะครับอยู่นราธิวาสก็สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่เอากันแต่ละจังหวัดละกันนะครับทั้งในแต่ละพื้นที่ก็แลกกันได้นะครับตอนนี้ที่จังหวัดยะลาบอกว่าวันนี้ของกรมธนารักษ์ที่ยะลามีแล้วตอนนี้มีแล้วนะครับมีจำหน่ายแล้วก็ไปซื้อกันได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์เยาวชนนะครับตอนนี้เขามีที่ใหม่นะเมื่อก่อนเราต้องไปที่ศาลากลางใช่ไหมครับตอนนี้เขามาสร้างอาคารใหม่ละปากทางที่จะเข้าสายกลางนะปากทางตรงนั้นนะปากทางตรงสี่แยกศูนย์เยาวชนตรงนั้นนะเข้าไปนะครับแต่ว่ามันอยู่ทางฝั่งถนนไอ้ตรงนี้นะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์เยาวชนนะครับรู้จักอยู่แล้วแหละสุชาติพูดจนหลงกันซะมากกว่าเนี่ย ไปว่ากันเรื่องนี้ดีกว่านะครับเราพากันไปที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะครับซึ่งที่นั่นเองก่อนหน้านี้มีการประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติโครงการปเนาะสารใจสู่การพัฒนานะครับ
ซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยบอกเลยครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็บอกแล้วครับว่ามีทั้งท่านนักพัฒนาการมีทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแล้วก็มีปลัดอำเภอในพื้นที่นะครับในการเข้าร่วมการประชุมจัดทำแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะได้มาร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านผู้ช่วยรัชยาสีดำครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะนะครับท่านก็ได้ร่วมบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานนะครับจากการทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่รวมถึงการมาจัดทำแนวทางการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของพัฒนากรและปลัดอำเภอในพื้นที่ซึ่งการประชุมสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นครับในการมาแลกเปลี่ยนมุมมองการมามองถึงปัญหาแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เองด้วยนะครับซึ่งสาระสำคัญของการประชุมนะครับเพื่อให้เกิดการจัดทำแผนงานแล้วก็รวมถึงโครงการในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีการส่งเสริมบทบาทของทั้งท่านบาบอด้วยนะครับได้มีการส่งเสริมบทบาทของบาบอในปน.นี่แหละให้เขาเหล่านั้นครับมาเป็นแกนหลักแล้วก็มาเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนโดยรอบซึ่งขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการดึงศักยภาพของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ให้เขาเหล่านั้นมาเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการสร้างเครือข่ายผู้นำแล้วก็ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆนะครับยิ่งเฉพาะบ้านเกิดของตนเองน้องๆต้องทำนะ ซึ่งทั้งนี้เองครับทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการดังกล่าวก็จะต้องดำเนินการโดยมีประชาชนเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางซึ่งกำมุ่งให้แผนงานแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างน้อยครับก็เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมโดยส่วนรวมด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนอกจากการประชุมดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีการประชุมการจัดทำเขาเรียกว่าการขยายผลสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงการปน.สารใจสู่การพัฒนานะครับซึ่งการทำแผนดังกล่าวก็จะทำแผนต่อเนื่องระยะ5ปีนะครับเพื่อที่จะได้มาร่วมกันวางกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องมีเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนกันว่าในระยะเวลา5ปีเนี่ยแผนพัฒนาดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยขนาดไหนนะครับกับแผนการพัฒนาโครงการปน.สารใจสู่การพัฒนานะครับมาถึงอีกเรื่องนึงอันนี้เราว่ากันในเรื่องของการพัฒนาอีกเรื่องนึงพัฒนาเช่นกันแต่เป็นการพัฒนาจะคุยว่าธุรกิจทางกีฬามั้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะปั้นเค้าเรียกว่านันทนาการนะครับปลุกปั้นนันทนาการชายแดนใต้นั่นก็คือการปั้นเครือข่ายนักธุรกิจกีฬานี่แหละอย่างน้อยครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ต่อไปในแผนภาคหน้าก็จะมีการจับคู่ทางธุรกิจกันแมทชิ่งกันนะครับกับนักธุรกิจด้วยกันซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านผู้ช่วยกันที่มานวลศรีครับท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจด้านกีฬาและนันทนาการชายแดนใต้นะครับไปอบรมกันที่ข้อหงอารีนานะครับแล้วก็ที่โรงแรมคริสตันหาดใหญ่ที่สงขลานะครับในการดังกล่าวทราบว่ามีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายธุรกิจด้านกีฬาและนันทนา

เป็นสนามธุรกิจกันดีกว่าไหมอย่างน้อยเพื่อที่จะต้องการยกระดับมุมมองต่ออุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการนะครับซึ่งจากเดิมบางคนบอกกันว่ากีฬามันก็คือเรื่องของสุขภาพมันก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนจากมุมมองเดิมที่บอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็เพื่อสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้นไม่ต่อไปเนี่ยเราจะนำไปสู่การเป็นธุรกิจศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านผู้ช่วยกันที่มานวลศรีครับท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลากหลายสาขาทั้งในเรื่องของอะไรบ้างล่ะการแข่งขันอย่างนึงละสนามกีฬาก็สำคัญอุปกรณ์กีฬาเดี๋ยวนี้วิ่งธงวิ่งเทรลวิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นไหมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เกี่ยวข้องหมดเลยแล้วเราจะโยงยังไงจะถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวการให้การบริการสุขภาพให้มันครอบคลุมเลยไง เราจะเห็นไหมให้มันครอบคลุมเลยและคาดการว่าธุรกิจตรงนี้ถ้าเราจับได้เนี่ยมันจะสามารถต่อเนื่องได้อีกจำนวนมากเลยนะในการที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นธุรกิจกีฬาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นธุรกิจกีฬาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการที่จะสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางสบต.ของเราก็ได้นำทั้งผู้ประกอบการผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพทั้งการแลกเปลี่ยนการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเชิงรึกการเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับได้พบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเราจะได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็สามารถต่อยอดความร่วมมือจากคนทำกีฬานะจากคนทำกีฬาไปสู่เครือข่ายธุรกิจกีฬาเห็นไหมจับให้ได้แล้วแล้วก็ทำให้เป็นธุรกิจนะครับเหมือนก็อย่าง CP อ่ะเห็นไหม CP แหมพอเนเน่มานั่งข้างทีเดียวเท่านั้นแหละเจ้าสัวเนี่ยท่านมองเหมือนท่านรักเนเน่อยากกับลูกกับหลานเลยนะแทบจะยกหุ้นสักนิดสักหน่อยให้กับเนเน่เลยโทษฐานที่ทำชื่อเสียงให้เกิดความดังในประเทศไทยของเรานะฉะนั้นก็ไปคือไปเรื่องนู้นแต่มันสามารถเข้ามาโยงเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจได้ทำไมอ่ะในเรื่องของกีฬาได้ทำไมอ่ะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนเน่เกิดแต่งเพลงเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาขึ้นมาล่ะโอ้โหคราวนี้นักวิ่งวิ่งกันตาตั้งเพราะว่าเนเน่เขาแต่งเพลงแนวร็อกไงเราจะวิ่งเอื่อยๆช้าๆไม่ได้ทำนองมันพาไปสักขนาดนั้นก็ต้องไปกันใช่ไหมครับฉะนั้นก็อยากบอกครับว่าในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ของเราครั้งนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่จะพัฒนาผู้ประกอบการเป็นรายบุคคลเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจกีฬาและนันทนาการนะครับในพื้นที่ของเราด้วยเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการประสบความสำเร็จนะครับก็ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปนะครับฉะนั้นโดยทางสบต.ของเราเองก็มุ่งหวังที่จะให้กีฬาและนันทนาการถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ของเราเมื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ก็จะต้องมีการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยใช่ไหมล่ะครับเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก้าวไปสู่การเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่ออย่างที่ผมว่าไหมต้องเชื่อแน่นอนล่ะเพราะสุชาติเอาข่าวจริงข่าวดีมาพูดให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบกันอยู่แล้วแต่ว่ามีข่าวหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้ติดตามข่าวสารนะครับบางสิ่งบางอย่างบางทีข่าวแบบนี้เราแทบไม่อยากจะได้รับทราบนะครับแต่ว่าพอมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียไปด้วยทางสบต.เองนะครับก็มีการส่งต่อกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะนะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับเราทราบข่าวกันที่ว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำได้ไหมครับ
ที่ท่าน

็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะครับที่ท่านอยู่บ้านยาแลเบาะนะครับที่รือสอนะครับโดนยิงเสียชีวิตตรงที่บ้านนะครับก็เป็นเหตุให้ท่านเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางสอบตโดยทางคุณรุษดีฮายีมะลีครับผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนะครับได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอรือสอนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสในการเยี่ยมครอบครัวแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของคุณอัสมิงดือราซอผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอรือสอที่เกิดเหตุกันเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ช่วยรุษดีฮายีมะลีท่านได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงข้าวสารนะครับในการเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียของผู้นำครอบครัวดังกล่าวนะครับซึ่งในการนี้ครับโดยทางสอบตโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกายกรณีเสียชีวิตนะครับจำนวน 500,000 บาทให้กับทายาท3รายด้วยกันของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีภรรยาแล้วก็บุตร2คนซึ่งก็ได้มีการแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าๆกันพร้อมที่จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือด้านอื่นๆตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทางรายการเช้านี้ที่สบต.นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของท่านผู้ช่วยอัสมิงดือราสอผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงวันที่3ที่ผ่านมาทางรายการขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเรามาพูดคุยกันในเรื่องของกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราละก่อนหน้านี้มีในส่วนของการแข่งขันของยะลานะครับยะลาแล้วก็นราธิวาสเมื่อวานนี้สตูลสงขลาแต่ยังไม่ทราบผลสุชาติก็เลยไม่กล้าหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลากันก่อนละกันเราพักกันสักครู่นะ

กับทีมเดี๋ยวนะทีมบันดังสตาร์จังหวัดยะลาแล้วก็ทีมตันหยงมัดนะครับกินทีมตันหยงมัดเนี่ยสงสัยได้พลังลงกล่องนะครับก็เลยคว้าแชมป์จังหวัดนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนทีมบันดังสตาร์เนี่ยได้แชมป์ของจังหวัดยะลาเดี๋ยวเราดูกันครับว่าแชมป์เวลาเขาจะเอามาชนแชมป์มาชนแชมป์กันเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์ชายแดนใต้ของเรานะครับเพราะว่าโดยการที่ทางสอบตของเราร่วมกับทางกรมนภาค4ส่วนหน้าในการจัดการแข่งขันสันติสุขครับนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าเป็นการจัดการแข่งขันโดยทางสอบตกรมนภาค4ส่วนหน้ารวมถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยได้ร่วมกันผนึกกำลังเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแสดงศักยภาพผ่านกีฬาแล้วก็มาสร้างเครือข่ายสร้างความสามัคคีกันนะครับรวมถึงให้รู้จักในเรื่องของการทำงานการเป็นทีมให้น้องๆที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยให้เขาได้มีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ใช้เวลาสร้างสรรค์ดีกว่าไปหาทางมั่วน้ำทงน้ำท่อมยาเสพติดอะไรอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางสอบตแล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยอยากให้น้องได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันกีฬาดีกว่านะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะได้เป็นการส่งเสริมให้ถือว่ากีฬาเนี่ยเป็นพลังในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสันติสุขนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยโดยทางสปตและกรมนเนี่ยเขาที่จัดการแข่งขันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจของแต่ละจังหวัดซึ่งเขาจะมีการแข่งขันกันในระดับเขาเรียกว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับตำบลก่อนเมื่อได้ระดับตำบล นะครับก็จะมาเป็นตัวแทนของระดับอำเภอแล้วก็จะเอาระดับอำเภอเนี่ยมาแข่งกันในรอบของจังหวัดนะครับใครชนะผ่านจังหวัดเป็นแชมป์ของทางจังหวัดเนี่ยก็จะมาเจอกันในการแข่งขันระดับภาคใต้ของเรากันต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าในส่วนของจังหวัดยะลาก่อนเนาะรายการเราจัดยะลาแล้วก็ว่าที่จังหวัดยะลากันก่อนแล้วกันนะครับในการเปิดศึก SB Pack Youth Power นี่เอาให้เต็มที่กันเลยนะครับในเรื่องของสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะครับประจำปี2569เพราะถือว่าทีมของจังหวัดยะลาเนี่ยเขามีการแบ่งสายกันเจอกันและเอาชนะของสาย A กับสาย B เข้ามาเจอกันแต่ยอมรับนิดหนึ่งว่าทีมสาย A เนี่ยทีมสตริงเนี่ยเขาทำงานมายอดเยี่ยมตลอดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทีมสตริงเนี่ยเขาคว้าอันดับหนึ่งของสายมาได้นะครับของกลุ่มมาได้นะครับมาเจอกับทีมสาย B นะครับทีมสาย B ทีมบันดังสตาร์นะครับซึ่งก็โชว์ฟอร์มแกร่งละนะครับอย่างน้อยก็เกมที่เจอมาก็บอกว่ามีคะแนน7คะแนนเต็มนะครับในเรื่องของการมาเจอกันนะครับเมื่อทั้ง2ทีมมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็พูดกันง่ายๆว่าเริ่มต้นเนี่ยทีมบันดังสตาร์เนี่ยเดินหน้าบุกลุยเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคือเขาบอกว่าทีมที่เคยพลาดมาเนี่ยพลาดอีกทีก็ไม่เป็นไรเก็บความรู้สึกความพลาดตรงนั้น แต่ทีมสติงเนี่ยเขาคว้าชนะมาตลอดก็เลยเกิดอาการอาจจะแบบมีความรู้สึกว่ากดดันอ่ะพอกดดันไปกดดันมาพระเอิญว่าแหมฟุตบอลนี่มันเข้าเท้าบันดังสตาร์จริงๆก็เลยทำให้ทีมบันดังสตาร์สามารถนำชัยชนะขาดลอยเลยนะครับก็เอาชนะทีมสเต็งไปขาดลอยนะครับก็ลิเวอร์พูลแมนยูถ้าเปรียบเทียบพอบอก7ลูกเมื่อวานที่ผมนั่งดูข่าวนี้มานะพอบอก7ลูกเพราะผมนึกถึงทีมแมนยูทีมรักผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ทีมสติงเนี่ยคว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์เป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาในการเข้าสู่รอบการแข่งขันฟุตบอลในรอบต่อไปนะครับคราวนี้ มาดูกันที่จังหวัดนราธิวาสกันนะครับโดยทางทีมตันหยงมัดนะครับก็สามารถคว้าแชมป์นะครับโดยการเอาชนะทีมเชิงคีรีนะครับไปได้เช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันของจังหวัดนราธิวาสเขาแบ่งสายออกมาเป็น4สายการแข่งขันนะครับก็นำทีมที่มีผลงานดีเด่นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งก็ผลการแข่งขันในรอบ
รองชนะเลิศรอบรองก่อนตำบลตังหยวนมันเนี่ยเอาชนะทีมตำบลยี่งอส่วนขณะที่ตำบลเชิงคีรีเนี่ยเอาชนะตำบลดุซงยอนะครับก็ทำให้สองทีมนี้เข้ามาชิงกันนะครับนั่นก็คือทีมตำบลตันหยงมัดกับทีมตำบลเชิงคีรีคราวนี้ฝ่ายทีมตันหยงมัดเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าคู่นี้เชียร์กันจนเหนื่อยหมดแรงนะครับเพราะว่ากว่าจะยิงได้สักลูกนี่มันสุดยอดแล้วก็ลูกแต่ละลูกเนี่ยสุดยอดของการยิงทั้งนั้นเลยก็ทำให้ทีมตำบลตันหยงมัดเนี่ยสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์2-1นะครับก็เลยคว้าแชมป์รอบคัดเลือกจังหวัดนราธิวาสขณะที่2ทีมอ่ะก็ไม่เป็นไร2ทีมก็คว้าโควต้าเป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสในการเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปเอาสิใครจะไปรู้ล่ะต่อไปเดี๋ยวทีมเชิงคีรีอาจจะได้แชมป์หรือว่าทีมสติงอาจจะได้แชมป์ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะเอาที่1ที่2เนี่ยในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงแชมป์ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่13เดี๋ยว13กันยายนนี้นะครับ13กันยายนนี้มาเชียร์กันนะครับที่สนามฟุตบอลของวิทยาลัยเทคนิคยะลาวันที่13มาเชียร์กันนะเพราะว่าจะมีทั้ง4จังหวัดเนี่ยตัวแทนเข้ามาเขาจะมาจับไข่กันแล้วมาเจอกันแล้วมาชิงกันให้ได้สนุกแน่นอนแหมต้องไปชมไปเชียร์ไปชมไปเชียร์ไม่ว่าตอนนี้เวลาหมดเวลาเอาไว้วันที่13ค่อยไปชมไปเชียร์กีฬาฟุตบอลกันตามนั้นนะครับโอเคครับผมถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ของเรานะครับรวมถึงขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสบต.ขอขอบคุณอาจารย์เอกพันธุมาศนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ได้ทันรองกองซีโปตันหยงมัดหรือยังครับพี่ชาติซาร่าบอกว่าซาซ่าบอกว่าได้พี่ชาติได้ชิมหรือยังชิมแล้วเนี่ยถึงไอเจ็บคอนี่แหละแต่อยากกินอีกอร่อยนะครับลองกองตันหยงมัดอร่อยอร่อยถ้าจะอร่อยมากกว่านี้ต้องได้ทาง912จัดมาให้ขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณเวลานี้นะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่นะครับกับรายการเช้านี้ที่สบต9:00 น.ถึง11:00 น.นะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านในการร่วมกันติดตามรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้วันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสบตขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับบอกว่าไม่อนุญาตแต่ต้องไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลารายการของคนอื่นต่อนะครับผมสุชาติและพิทักษ์สันติแล้วก็ทีมงานวิทยุสอบต.วันนี้ลากันไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการ912ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเทศบาลของเรานะคะซึ่งจะพบกันเป็นประจำค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วงเวลา 11:00 น.โดยประมาณถึงเวลา 11:30 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนาค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราพบกันตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะกับอากาศที่ครึ้มๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอาหารสะอาดไม่มีแมลงวันตอมนะคะและในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองให้กายและใจแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเป็นที่ได้ยินอยู่เสมอนะคะว่าการดูแลสุขภาพเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะในประมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยท่านฟังก็ควรที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไขมันต่ำนะคะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปรวมทั้งอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวสูงด้วยนะคะและในส่วนของการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะหรือว่าสัปดาห์หนึ่ง3ถึง5วันนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อให้สามารถออกกำลังกายเป็นประจำนะคะโดยไม่เบื่อสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการออกกำลังกายก็ควรที่จะค่อยๆเพิ่มความหนักและ เวลาในการออกกำลังกายทีละน้อยไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปนะคะและในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าหลายท่านมักจะละเลยเนื่องจากภาระการงานนะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเป็นเวลานั่นเองนะคะเพราะว่าการนอนหลับให้ครบ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนั้นไม่ควรที่จะนอนดึกจนเกินไปนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดรวมถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยค่ะและในเรื่องของการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดนะคะส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้อย่างมากนะคะดังนั้นหากท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรอบด้านนะคะจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะปรับในเรื่องของการคลายเครียดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ความเครียดสะสมจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมานะคะและในเรื่องของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดนะคะนอกจากการดูแลสุขภาพเพื่ เสริมความแข็งแรงแล้วนะคะการเลี่ยงพฤติกรรม เสี่ยงที่บ่อนทำลายสุขภาพก็คือการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเสพสารเสพติดนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะโดยอาจจะหากิจกรรมอื่นนะคะทำทดแทนเพื่อที่จะไม่ให้ไปดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่หรือว่าติดสารเสพติดนะคะและในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะวันหนึ่ง8แก้วหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่สภาพร่างกายของท่านฟังนะคะหรือว่าจะดื่มหลังจากที่ท่านออกกำลังกายแล้วนะคะหากดื่มน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียรวมถึงจะทำให้ระบบบางอย่างภายในร่างกายทำงานผิดปกติได้ด้วยนะคะและในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะการมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้ลดความเครียดในชีวิตของท่านนะคะส่งผลให้ทุกท่านนะคะมีจิตใจแจ่มใสได้ด้วยนะคะและเมื่อไม่มีความขัดแย้งและความเกลียดชังก็จะไม่เกิดความเครียดและสามารถที่จะมีความสุขได้นั่นเองนะคะในเรื่องของการมีน้ำใจ
ใจนะคะการไม่เห็นแก่ตัวการอยู่ร่วมกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะและในเรื่องของการพบแพทย์เมื่อจำเป็นนะคะต้องไม่ละเลยเลยถ้าหาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมออย่างไรก็ตามหากอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ร้ายแรงกว่าก็ได้นะคะดังนั้นจึงควรที่จะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติทันทีนะคะและไม่ควรที่จะละเลยอาการเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นค่ะนั่นก็เป็นวิธีที่จะทำให้สุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตมีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงค่ะค่ะท่านฟังคะมาทราบข่าวในเรื่องของการประชันเสียงนกเขาชวานะคะที่ทางเทศบาลเมืองราชิวาสของเราจะจัดขึ้นในวันที่16และ17กันยายน2569นะคะในการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในวันที่16และ17กันยายน2569ณสวนสาธารณะหรือว่าสวนร5นะคะในวันที่16กันยายนนะคะก็จะมี4ประเภทเสียงที่ทำการประชันเสียงนะคะก็คือเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งนะคะมีการพระราชทานรางวัลด้วยนะคะและรางวัลอื่นๆอีกด้วยค่ะวันที่17กันยายนนะคะก็จะมี4ประเภทเสียงค่ะได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งนะคะเบบี้1เบบี้2และถ้วยเกียรติยศด้วยนะคะรางวัลอื่นๆด้วยสำหรับบัตรสาวรอบนก400บาททุกประเภทเสียงนะคะก็จะมีรางวัลในส่วนของจักรยานยนต์นะคะที่จักรยานยนต์นะคะสร้อยคอทองคำพัดลมสไลด์และตู้เย็นนะคะมาเตาไมโครเวฟด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟังได้รับทราบนะคะส่วนวันที่12นะคะวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นนะคะณสวนร5เราจะมีการซ้อมใหญ่นะคะซ้อมใหญ่เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นนะคะสวนร5วันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะก็จะมีชิงรางวัลด้วยนะคะ42รางวัลณสวนร5ในเรื่องของการซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะเวลา 7:00 นย้ำเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและมีนกนะคะมีนกดีของท่านนะคะก็ไปร่วมประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569กับทางเทศบาลเมืองราชิวาสในวันที่16และ17กันยายนณสวนร5ค่ะ

นดีจะดีได้ดีที่การกระทำนะคะท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนานะคะสำหรับในเรื่องของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็ขอให้ท่านฟังได้ดูแลกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งวางโต๊ะเก้าอี้นะคะหรือว่าสินค้าต่างๆของท่านบนทางเท้าหรือว่าบนถนนนะคะก็ขอให้ท่านฟังได้จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันด้วยนะคะขยับเข้าไปในร้านของท่านด้วยนะคะท่านจะต้องเว้นช่องทางเดินเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเรานะคะได้เดินนะคะได้เดินบนทางเท้าเพราะว่าจะไม่ให้พี่น้องประชาชนของเราได้เดินบนถนนนะคะจะเป็นอันตรายหลายๆอย่างและในเรื่องของการจอดรถกันด้วยฝากไว้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตั้งวางสินค้าป้ายประกาศโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะคะค่ะท่านฟังคะสำหรับในส่วนของการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์นะคะประจำพระองค์นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทางเทศบาลเมืองราชวาสก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆได้ประดับธงชาติตามเส้นทางเสด็จนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสของเรานะคะโดยเฉพาะเส้นทางเสด็จก็ขอให้ท่านได้ดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและในเรื่องของการประดับธงชาตินะคะก็ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่เป็นบริษัทห้างร้านนะคะอยู่เส้นทางเสด็จด้วยค่ะได้ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับค่ะท่านฟังคะสำหรับข่าวในเรื่องของการงดให้บริการนะคะข่าวจากศูนย์บริการเทศบาลเมืองราชวาสนะคะเทศบาลคลินิกค่ะงดให้บริการชั่วคราวคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะคะเริ่มเราปิดนะคะเราปิดตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่2ตุลาคม2569นะคะก็จะเริ่มให้บริการในเรื่องของการบริการคลินิกด้านทันตกรรมนะคะนอกเวลาราชการก็คือวันที่5ตุลาคมนะคะซึ่งในส่วนของการบริการด้านทันตกรรมนะคะนอกเวลาราชการก็จะมีบริการทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะช่วงเวลา 16:30 นถึงเวลา 20:30 นนะคะก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนท่านฟังนะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชวาสได้รับทราบท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของการให้บริการด้านทันตกรรมนอกเวลาราชการก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-144นะคะค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านฟังในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะรับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะท่านที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์นะคะเกิดระหว่างวันที่2กันยายน2509ถึงวันที่1กันยายน2510นะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชวาสนะคะสามารถที่จะยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชวาสค่ะเตรียมหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร1ฉบับนะคะและสมุดธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินหรือจะเป็นธนาคารธ.ก.ส.ก็ได้นะคะติดต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์073-512-088ค่ะในการลงทะเบียนผู้พิการนะคะ
ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองราชวานนะคะจะต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อที่จะให้แพทย์วินิจฉัยว่าท่านมีความพิการจริงหรือไม่หรือว่าพิการด้านไหนนะคะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยความพิการนะคะท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นนะคะโรงพยาบาลเอกชนท่านไม่สามารถที่จะไปได้นะคะไปโรงพยาบาลของรัฐนี้นะคะท่านไปเตรียมหลักฐานของท่านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทะเบียนบ้านนะคะไปที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็พอท่านตรวจสุขภาพโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะออกใบความพิการของท่านนะคะเพื่อแสดงยืนยันว่าท่านมีความพิการจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนำเอกสารจากแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสผู้พิการไม่ต้องไปก็ได้ถ้าหากสะดวกที่จะไปก็ไปถ้าหากท่านไม่สะดวกไปก็ให้ผู้อื่นนะคะลูกหลานของท่านมอบอำนาจให้ไปแทนนะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมหลักฐานก็คือเอกสารจากโรงพยาบาลบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็หลักฐานของผู้ที่มอบอำนาจด้วยรับอำนาจแทนนะคะไปด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารนะคะเมื่อทำเรื่องราวเกี่ยวกับได้บัตรผู้พิการเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายก็มาที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชวาทนะคะต้องเตรียมหลักฐานอีกชุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารและบัตรผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชวาทนะคะมาด้วยแล้วก็ในส่วนของสมุดบัญชีธนาคารถ่ายเอกสารด้วยนะคะของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินหรือธนาคารธกส.นะคะถ่ายหน้าบัญชีมาและถ้าหากท่านมอบอำนาจให้ใครมาผู้นั้นจะต้องมีหลักฐานของผู้มอบอำนาจมาด้วยนะคะนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารและตัวจริงมาด้วยและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจนะคะสุดท้ายที่สำนักงานเทศบาลเมืองราชวาทกองสวัสดิการสังคมก็จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปนะคะท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนผู้พิการก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0735120088ในวันและเวลาราชการค่ะและในกรณีที่ท่านจะลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะก็มาลงทะเบียนได้เด็กจะต้องเกิดแล้วนะคะมาที่กองสวัสดิการสังคมนะคะเตรียมหลักฐานนั่นก็คือสุทธิบัตรเด็กแรกเกิด1ฉบับนะคะพร้อมรับรองสำเนาค่ะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนหรือว่าบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทนะคะจะต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้ประจำเดือนล่าสุดด้วยนะคะและจะต้องมีแบบรับรองสถานะครอบครัวดร.01และดร.02มาขอได้ที่กองสวัสดิการสังคมหรือว่าดาวน์โหลดทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองราชวาทก็ได้นะคะสมุดบัญชีธนาคารค่ะผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพรย์นะคะด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังได้รับทราบในเรื่องของการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดก็ติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์073 512 088ในวันและเวลาราชการค่ะ

ท่านฟังคะสำหรับรายการเทศบาลของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณท่านฟังที่ติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเรานะคะขอบคุณน้องบาชาสนะคะและคุณแม่อุบลนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราขอบคุณท่านฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังในช่วงนี้กันด้วยนะคะการรายการเทศบาลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะช่วงเวลา 11:00 นโดยประมาณถึงเวลา 11:30 นนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ท่านฟังโชคดีมีความสุขนะคะคิดดีทำดีและสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะและอย่าลืมในเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจนะคะและในส่วนของการใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอให้ท่านฟังโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะที่เวลา11:34 น.ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:32 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจะเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลา 12:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 13:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนมูบายด้วยจะเจอกันในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่เป็นเพื่อนการพูดคุยกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ไปเริ่มต้นในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพกอนอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพียงอากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6:00 นวันนี้จนถึงเวลา6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้

35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆก่อนจะไปติดตามในส่วนของรอบรั้วนทพฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับในส่วนงานของดีเมืองนราที่ใกล้จะถึงแล้วล่ะ12-21 กันยายนนี้กับ5 กองงานค่ะมันจะเป็นในส่วนของกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกและพิธีเปิดในส่วนของกองงานวันลงกองกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดรวมไปถึงกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงทั่วพระราชทานและกองงานแข่งเรือก่อนและเรือจักรกองและเรือโคชสีชิงทั่วพระราชทานหน้าพระที่นั่งค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่จะเกิดขึ้นก็ฝากคนผู้ฟังกันก่อนในช่วงนี้สำหรับในส่วนของรอบรั้วนทพเดี๋ยวในช่วงหน้าพูดคุยกันในช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงที่ฝากคนผู้ฟังกันค่ะ

กับในส่วนของรอบรั้วนทพค่ะผู้ฟังพาผู้ฟังไปดูในส่วนของภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของหัวหน้าสถานีวิทยุเสียง912ค่ะพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเนื่องจากเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานค่ะณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะและก็ในส่วนของหน่วยพัฒนาขึ้นที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 3,000 ลิตรค่ะจำนวน4ถังในพื้นที่2จุดจุดละ2ถังค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองและบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้งานสนับสนุนการให้บริการน้ำแก่บุคลากรและนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องค่ะรวมทั้งรองรับการใช้น้ำในชีวิตประจำวันและกิจกรรมภายในสถานศึกษาด้วยณโรงเรียนบ้านควนโต้เหลงตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะนี่ส่วนของภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราด้วยกันค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาซึ่งคุณสมบัตินั้นทหารกองเกินค่ะอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการหรือว่าจะเป็นในส่วนของทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีค่ะทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการแล้วค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั่นคือเงินเดือน 12,090 บาทและก็เงินตอบแทนพิเศษสำหรับหักค่าเบี้ยเลี้ยงค่ะอีก 2,880 บาทและก็สามารถที่จะเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้าราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนพิเศษเพิ่มสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนาย10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารค่ะคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือนักเรียนจ่าทหารอากาศค่ะโควต้าการสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนนาย10ตำรวจตะเวนชายแดนและได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาก็คือจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการค่ะซึ่งการทำสัญญาจ้างนั้นค่ะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการมีระยะเวลา4ปีต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคม2570เลยทีเดียวสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดได้ทาง LINE Open Chat ค่ะพลทหารอาสาบกททปี70หรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัครได้ทางอาทา rtarf.mi.th ค่ะก็สามารถที่จะ
ดูรายละเอียดได้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะกับกองบัญชาการกองทัพไทยที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาจำนวนถึง300อัตราเลยทีเดียวค่ะก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงของก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะผู้ฟังก็ย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจก็รีบสมัครนะสำหรับพลทหารอาสาประจำปี2570นั่นเองค่ะ300อัตราเท่านั้นก็สำหรับน้องๆที่สนใจรีบสมัครค่ะเนาะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะก็ย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงและเวลาของรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มอบผลงานเพลงนี้ทิ้งท้ายจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา13 นาฬิกาต่อจากนี้ไปจะตามรับฟังรายการท่องไปกับอุทยานค่ะ

่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะก็พบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะกับรายการท่องไปกับอุทยานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะกับดิฉันอาริยะเฮมมันค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบุดูสุไงปาดีในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังค่ะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะก็เดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น เดือนของการสิ้นปีงบประมาณค่ะในหลายๆหน่วยงานค่ะอย่างหน่วยงานที่เป็นในภาครัฐบาลค่ะก็จะมีการเลี้ยงสงค่ะสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะก็ถือว่าใครๆค่ะที่ปฏิบัติงานมาหลายๆปีแล้วค่ะก็ได้พักผ่อนค่ะหลังจากเกษียณอายุราชการค่ะก็จะทำใหร่างกายค่ะได้ปักพ้นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะหลังจากมีการปฏิบัติงานกันมาจนอายุ60ปีแล้วค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านค่ะที่เกษียณอายุราชการค่ะก็มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะหลังจากเกษียณค่ะก็ถือว่าได้ปักพ้นเต็มที่ค่ะค่ะในส่วนของอุทยานทุกๆอุทยานค่ะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการปิดเล้งท่องเที่ยวบางค่ะในบางส่วนค่ะแต่ว่าบางส่วนค่ะก็ยังคงมีการเปิดอุทยานกันเหมือนเดิมค่ะค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวค่ะในอุทยานแห่งชาติค่ะก็เรียกได้ว่าในแต่ละที่ค่ะก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปค่ะดังนั้นค่ะนักท่องเที่ยวก็จะเลือกท่องเที่ยวค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปบางคนก็อยากจะท่องเที่ยวในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเลค่ะชอบเที่ยวทะเลก็ไปทะเลได้ชอบเที่ยวภูเขาก็ไปเข้าได้ค่ะชอบเที่ยวน้ำตกค่ะก็จะมีหลายๆที่ด้วยกันค่ะที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวค่ะได้เลือกท่องเที่ยวกันค่ะน้ำตกภูเขาทะเลหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวป่าค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าน้องๆ นักเรียนค่ะพอสิ้นปีงบประมาณทางโรงเรียนค่ะก็จะมีกิจกรรมค่ะในการที่จะให้น้องๆค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมชาติในสวนของกิจกรรมนอกโรงเรียนค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการให้อุทยานแห่งชาติในแต่ละที่หรือว่าสวนพฤกษศาสตร์ค่ะหรือว่าวนอุทยานค่ะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะก็จะมีตัวอย่างนึงค่ะที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่4กันยายนค่ะนางพรอุมาคงศรีวนาสวนพฤกษศาสตร์เข้าช่องค่ะก็ได้มีการต้อนรับค่ะในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะโดยมีคณะครูและก็นักเรียนมาค่ะในสวนของสวนพฤกษศาสตร์เข้าช่องค่ะซึ่งน้องๆ นักเรียนก็จะอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่5และก็ปีที่6ค่ะและก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยานตาขาวจังหวัดตรังด้วยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ค่ะก็ได้มีการบรรยายให้ความรู้เชิงลึกค่ะเกี่ยวกับพันธุ์ไม้วงปาล์มและก็มีการต้อนรับคณะครูและก็นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5วัดอั้วปอมนอกจังหวัดสงขลาอีกค่ะในจำนวน41คนค่ะซึ่งน้องๆค่ะก็ได้รวมกิจกรรมอนุรักษ์เกี่ยวกับการเดินศึกษาธรรมชาติและก็มีการชุ่มพันธุ์ไม้ค่ะและก็เรียนรู้ระบบป่าดิบชื้นอย่างใกล้ชิดค่ะและก็จะปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์งานปรึกษาสินกระเป๋าผ้าค่ะที่ให้น้องๆค่ะได้นำความประทับใจค่ะจากธรรมชาติกลับไปบ้านค่ะค่ะนี่ก็เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกทีนึงค่ะในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์เข้าช่องค่ะค่ะก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมค่ะในสวนของอุทยานแห่งชาติในแต่ละที่ค่ะหลากหลายกันไปค่ะซึ่งในแต่ละกิจกรรมค่ะก็จะสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวค่ะเดินศึกษาธรรมชาติเดินชมความสวยงามค่ะของพันธุ์ไม้แล้วก็ของ
ค่ะโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความหลากหลายค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศค่ะในการบดลกนกปลาโรดวัวโคนหรือว่านกกงวัวจุกค่ะก็ถูกพื้นที่ค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก็ป่าสงวนแห่งชาติค่ะก็จะมีการประกาศเพิ่มในส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าค่ะโดยเฉพาะการป้องกันค่ะในการล่าสัตว์ทุกประเภทค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งค่ะเพิ่มเติมนกปลาโรดอ้วกโคนหรือนกกงหัวจุกค่ะในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าปีพุทธศักราช2569ค่ะทั้งนี้ก็ประกาศดังกล่าวค่ะก็ทำให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกแห่งค่ะรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ห้ามล่านกปลาโรดวัวโคนหรือว่านกกงวัวจุกอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งนายอัตพลเจริญชันซาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าสืบเนื่องมาจากวันที่1กันยายนค่ะที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการนำเสนอกันไปแล้วค่ะในรายการท่องไปกับอุทยานค่ะเกี่ยวกับประกาศในการปลดล็อกค่ะนกกงหัวจุกเหล็กหรือว่านกปลาโรดหัวโคนค่ะที่ชาวบ้านได้รู้จักกันค่ะในนามซ่องชื่อนี้ค่ะเป็นชื่อที่ทุกคนค่ะรู้จักกันค่ะค่ะซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งค่ะที่ผ่านมาค่ะเมื่อนกปลาโรดวัวโคนหรือว่านกกงวัวจุกค่ะถูกทอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งค่ะที่ยังไม่ได้กำหนดชนิดนกปลาโรดวัวโคนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นค่ะการที่นกปลาโรดวัวโคนหรือว่านกกงวัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อาจจะส่งผลกระทบต่อนกปลาโรดวัวโคนค่ะดังนั้นเพื่อให้นกปลาโรดวัวโคนได้รับการคุ้มครองกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมถึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องมีการออกประกาศเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้มีการล่าเพื่อให้ดูแลประชากรนกปลาโรดวัวโคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทางนี้ก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และก็มาตรา62แห่งพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งเพิ่มเติมนกปลาโรดวัวโคนหรือว่านกกงวัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพุทธศักราช2569เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศแล้วค่ะซึ่งประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวค่ะก็ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะและก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทัดจากวันประกาศเป็นต้นไปค่ะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะจึงขอประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับประชาชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะได้รับทราบว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก็ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองนกปลาโรดวัวโคนค่ะและก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารค่ะจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานค่ะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะที่ให้พี่น้องชาวไทยค่ะโดยเฉพาะชาวภาคใต้ค่ะได้รวมกันเฮค่ะที่สามารถที่จะมีนกปลาโรดวัวโคนหรือนกกงวัวจุกไหวได้เลี้ยงได้ที่บ้านค่ะก็ถือว่าจากกฎหมายที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะประชาชนค่ะที่มีธุรกิจค่ะ
่ะหรือว่ามีการมีการเลี้ยงนกไว้ที่บ้านค่ะเผื่อที่จะนำไปรวมประชันเสียงก็สามารถที่จะยิ้มได้กันตัวหน้าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักค่ะฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะท่านผู้ฟังค่ะ

ค่ะฟังเพลงกันไปแล้วค่ะก็มาฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะในข่าวสารของกรมอุทยานค่ะค่ะก็พูดถึงเรื่องสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นนกปลารอดอ้วกโคนหรือว่านกกงวัวจุกค่ะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ค่ะ อยู่ในสวนของสวนพืชศาสตร์ค่ะหรือว่าอยู่ในสวนของเขตป่าอนุรักษ์ค่ะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการลาได้ค่ะค่ะก็สำหรับในส่วนของการอนุรักษ์ค่ะสัตว์ป่าโดยเฉพาะข่าวสารในวันนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราชค่ะได้ช่วยเหลือแมวดาวค่ะซึ่งพลัดหลงแล้วก็มีพลเมืองดีค่ะแจ้งผ่านสายด่วน1362ค่ะซึ่งการรวมกันเป็นหูเป็นตาค่ะของภาคประชาชนเมื่อพบเห็นสัตว์ป่าปัดลงหรือว่าได้รับบาดเจ็บค่ะก็สามารถที่จะประสานแจ้งเหตุผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่าได้เลยค่ะในเบอร์1362ค่ะก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งค่ะที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มทางรอดและก็โอกาสในการมีชีวิตรอดให้กับสัตว์ป่าค่ะและก็สะท้อนถึงการรวมมือกันในการปกป้องและก็คุ้มครองทรัพยากรสัตว์ป่ารวมกับเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งล่าสุดค่ะศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า1362ค่ะก็ได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะว่าพบแมวดาวจำนวน1ตัวค่ะซึ่งลักษณะของแมวดาวค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นค่ะก็คือเป็นแมวดาวที่มีความสวยงามใครเห็นใครก็อยากจะมีวายค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดูแล้วน่ารักค่ะซึ่งมีการพบบริเวณหมู่ที่1ตำบลชะลืมฉลองค่ะสุดการตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภายหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าค่ะก็ได้ประสานผู้แจ้งเหตุและก็ลงพื้นที่แล้วก็รับหมอบแมวดาวดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพและก็ดูแลอย่างเหมาะสมค่ะตามกระบวนการก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะของการพบเห็นสัตว์ป่าค่ะก็ยังมีอีกค่ะในการพบเห็นสัตว์ป่าค่ะอย่างเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ฝ่าค่ะก็ได้ช่วยชีวิต3ลูกเป็ดแดงพัดลุงหลังจากได้รับแจ้งผ่านสายด่วน1362เช่นกันค่ะหลังจากมีการรับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะก็ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่าค่ะก็ได้มีการประสานค่ะกับเจ้าหน้าที่ค่ะโดยได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะว่าพบลูกเป็ดแดงผัดลุงจำนวน3ตัวบริเวณโรงแรมนานตรึงใจตำบลผ้าสิงอำเภอเมืองนานจังหวัดนานค่ะภายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดแพร่ค่ะก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ฝ่าข่าวดำเนินการรับมอบสัตว์ป่าดังกล่าวค่ะก็คือลูกเป็ดแดงค่ะได้รับมอบสัตว์ดังกล่าวค่ะแล้วก็เบื้องต้นค่ะก็ลูกเป็ดแดงทั้ง3ตัวค่ะก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำลายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำลูกเป็ดแดงค่ะไปอนุบาลแล้วก็ฟื้นฟูณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ฝ่าค่ะก่อนที่จะพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะของการพบเห็นสัตว์ค่ะอาจจะหมดแรงหรือว่าอาจจะถูกทำลายหรือว่าอาจจะโดนทิ้งค่ะตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะจะรับเรื่องไหวแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับสัตว์ที่ได้รับแจ้งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนๆค่ะถ้าเกิดว่าพบเห็นแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงค่ะก็สามารถที่จะกดเบอร์ได้เลยค่ะ1362ค่ะสายด่วนพิทักษ์ป่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันไปแล้วค่ะเราก็จะมาพักฟังข่าวกันในช่วงข่าว 13:30 นค่ะแล้วก็จะมาอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานกันต่อค่ะ

เพกอากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปเพกอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยียวยาครอบครัวพ.ร.ส.รือส.ยืนยันฝ่ายความมั่นคงทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีถึงที่สุดเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางคณิฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายณัฐกรบุญโรภาคนายอำเภอรือสอตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาลงพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของนายอัสมิงดือราสอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่รวมถึงความต้องการของครอบครัวอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาตามที่เร่งรัดดำเนินการให้ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในพื้นที่ที่ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุจากรายงานของพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรพลตรียอดอาวุธพึงพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่าสำนักข่าวกลางเกาหลีกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและคิมจูเอบุตรสาวร่วมพิธีเข้าประจำการของเรือพิฆาตคังกรที่ท่าเรือในเมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวว่าการส่งเรือลำดังกล่าวออกปฏิบัติการในทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณชัดเจนต่อฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับเกาหลีเหนือพร้อมประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือจะใช้อำนาจอธิปไตยทั้งในทะเลและใต้น้ำจบข่าวนี่สมัยคำอ่าน

ค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานอยู่ค่ะหลังจากผักฟังข่าวในช่วงข่าว 13:30 นค่ะแล้วก็ฟังเพลงกันไปแล้วค่ะก็มาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะในเรื่องราวข่าวสารของอุทยานค่ะค่ะพูดถึงความสวยงามค่ะของอุทยานแต่ละที่ค่ะก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปค่ะบางทีก็จะมีน้ำตกค่ะที่มีความสวยงามบางทีก็จะมีทะเลค่ะที่มีความสวยงามค่ะแต่ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างค่ะที่อาจจะทำให้ความสวยงามเหล่านี้บดบังความสวยงามไปค่ะก็คือขยะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในสวนของเล้งท่องเที่ยวตรงไหนไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกค่ะมีขยะก็ถือว่าจะทำให้ความสวยงามลดน้อยลงค่ะดังนั้นในสวนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็จะมีโครงการดีๆโครงการหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าโครงการขยะคืนทิ้งค่ะซึ่งเป็นโครงการที่คืนความงดงามให้กับธรรมชาติค่ะโดยพันพลังความร่วมมือจากทุกคนค่ะซึ่งปัญหาขยะตกค้าง

โยยสลายากเล่าหนีค่ะไม่เพียงแต่ทำลายทัศนียภาพอันบริสุทธิ์ค่ะแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องในการปล่อยสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำลงสู่ดินและก็จะเป็นอันตรายไปต่อไปยังสัตว์ป่าและก็รวมถึงสัตว์ทะเลห้าอยากด้วยค่ะดังนั้นการรณรงค์และก็การสร้างความร่วมมือจากทุกคนในการลดและก็จัดการขยะในพื้นที่อนุรักษ์ค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะที่ช่วยให้ธรรมชาติสามารถที่จะคงคุณค่าและก็น่าอยู่ได้ค่ะเพื่อการรับมือในขยะที่อาจจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติค่ะจึงมีการบริหารการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ก็ยังเป็นรูปธรรมค่ะหรือว่าโดยเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะที่คอยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะตั้งแต่การคัดแยกขยะการรวบรวมขยะประเภทต่างๆค่ะตลอดจนการค้นไถ่ลำเลียงขยะบางทีค่ะขยะต้องข้ามทะเลออกจากพื้นที่อุทยานค่ะเพื่อที่จะนำไปกำจัดภายนอกอย่างทุกวิธีค่ะซึ่งการปฏิบัติอันเหน็ดเหนื่อยนี้ค่ะจะสำเร็จไม่ได้เลยหากว่าปราศจากความร่วมมือค่ะจากนักท่องเที่ยวค่ะที่พร้อมใจกันนำขยะของตนเองค่ะกลับขึ้นฟังเปลี่ยนภาระของพื้นป่าและก็ท้องทะเลค่ะให้ไกลเป็นการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและก็พื้นป่าอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวค่ะเคารพธรรมชาติก็จะต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึกและก็ความรับผิดชอบของทุกคนค่ะเพียงร่วมมือกันลดการสร้างขยะขัดแยกขยะให้ถูกต้องและก็ไม่ทิ้งภาระไว้เบื้องหลังด้วยค่ะดังนั้นการนำขยะทุกชิ้นค่ะกลับออกจากพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอุทยานค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในทางบกค่ะก็ขยะทุกชิ้นค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยกันเก็บกลับไปบ้านได้ค่ะกลับไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ค่ะที่มีทั้งขยะตามเส้นทางก็ได้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องชีวิตของสัตว์ทะเลแล้วก็การรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์แล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นการรวมมือกันดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็ให้อุทยานแห่งชาติแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละที่ค่ะมีความสะอาดแล้วก็เป็นที่ประทับใจค่ะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวรวมกันด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปักฟังเพลงค่ะกันอีกสักหนึ่งเพลงอีกค่ะท่านผู้ฟังค่ะหลังจากปักฟังเพลงกันไปแล้วค่ะเราก็จะมาอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็จัดไปเต็มๆค่ะถึงซ่องเพลงด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับภารกิจค่ะของอุทยานแห่งชาติในแต่ละที่ค่ะก็จะมีภารกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือว่าสมาร์ทพาธทูค่ะรวมถึงภารกิจค่ะในการคืนความงดงามให้กับธรรมชาติค่ะในการบริหารจัดการขยะค่ะในอุทยานแห่งชาติในแต่ละที่ค่ะซึ่งจะต้องข้อความร่วมมือค่ะจากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีภารกิจในบทบาทของครูป่าไม้ค่ะที่ผมที่จะให้ความรู้ค่ะให้กับน้องๆค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติค่ะจะเดินทางค่ะไปยังโรงเรียนและก็จะไปให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องราวของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจอีกบทบาทนึงค่ะของเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่แล้วอีกบทบาทนึงค่ะก็คือเป็นครูค่ะคือเป็นครูป่าไม้ค่ะนอกจากนี้ค่ะในอุทยานแห่งชาติค่ะบางอุทยานก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะในเรื่องราวของกิจกรรมการเดินป่าค่ะก็จะมีครูเดินป่าด้วยค่ะนอกจากมีครูป่าใหม่แล้วก็จะมีครูเดินป่าในอุทยานคำว่าครูนี่ก็ถือว่ามีความชำนาญมีความเก่งในเรื่องราวค่ะของพื้นป่าเป็นอย่างดีค่ะและก็สามารถที่จะนำทางนักท่องเที่ยวไปยังป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแต่ละทีได้ค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวค่ะที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อกับอุทยานแห่งชาติได้ค่ะบางทีค่ะก็จะมีครูเดินป่าแต่ว่าบางทีค่ะก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันไปได้ค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะ อุทยานที่มีโครงการของครูเดินป่าอยู่ค่ะก็จะเป็นอุทยานที่มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะในการที่จะเดินศึกษาธรรมชาติเหมาะในการเดินป่าค่ะก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะที่มีความสมบูรณ์พอสมควรค่ะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลค่ะในแต่ละอุทยานได้ค่ะเพื่อว่ามีความสนใจค่ะในการเดินป่าในอุทยานแห่งชาติค่ะรายละเอียดแต่ละอุทยานค่ะก็จะให้ข้อมูลค่ะให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะค่ะก็มองเวลาแล้วค่ะก็กลายจะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ข่าวสารในวันนี้ค่ะก็ถือว่าได้นำเสนอค่ะให้กับท่านผู้ฟังค่ะในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะโดยเฉพาะภาคประชาชนค่ะเมื่อเราพบเห็นสัตว์ป่าปัดล่องทางค่ะหรือว่าได้รับบาดเจ็บค่ะก็เราสามารถที่จะประสานแจ้งเหตุได้ค่ะที่สายด่วนค่ะผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ค่ะก็ถือว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางรอดและก็โอกาสในการให้สัตว์มีชีวิตรอดค่ะและก็ยังสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมค่ะของประชาชนของชาวบ้านในชุมชนค่ะที่อย่างน้อยก็ช่วยเป็นหูเป็นตาและก็สามารถที่จะปกป้องและก็คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้รวมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เคยมีค่ะในส่วนของชาวบ้านค่ะในพื้นที่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการกดเบอร์สายด่วนพิทักษ์ป่าค่ะ1362ก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตรงก็ได้ค่ะแจ้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ค่ะแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็ได้ค่ะก็ยังหน่อยๆแล้วค่ะในส่วนของกรมอุทยานและก็กรมป่าไม้ค่ะก็อยู่ในสังกัดเดียวกันค่ะก็คือในส่วนของสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป้าหมายค่ะก็เหมือนกันค่ะในการปกป้องและก็ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าสัตว์ป่าค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะรวมด้วยช่วยกันค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติรวมด้วยช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็คงจะลากันด้วยเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะสำหรับส
ัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อยากจะให้ติดตามรับฟังกันให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:02 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:11 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดโลกคนพิเศษค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามความพร้อมงานของดีเมืองนราประจำปี2569กำชับทุกจุดเรียบร้อยสะอาดสวยงามและสมพระเกียรติวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมและความเรียบร้อยในการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5และการแข่งขันเรือกอและเรือยกองและเรือคุชสีจิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึง20กันยายน2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราในการลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจความพร้อมของพื้นที่จัดงานในจุดต่างๆพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรายละเอียดทุกด้านอย่างรอบคอบทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดการจัดพื้นที่ตลอดจนการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามเหมาะสมและสมพระเกียรตินอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความประทับใจและสะท้อนอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569เป็นไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยและพร้อมต้อนรับประชาชนและผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่านายสตีฟวิทคอฟและนายจาเรดคูชเนอร์ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลติเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งคู่เดินทางมาจากกรุงมอสโกหลังพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูเตนผู้นำรัสเซียเป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงซึ่งวิคอฟระบุว่าได้รับฟังแนวคิดใหม่จากฝ่ายรัสเซียและหวังว่าจะมีการประกาศการเจรจารอบใหม่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเร็ววันจบข่าวเป็นสมัยคำอรุณอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขหลายการพัฒนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
3: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะกับหนึ่งเพลินเพราะต้อนรับผู้ฟังในวันนี้แอบเงาเซนาหอยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัตตรงนี้ค่ะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะพี่ปัตมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะตามสัญญาสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าวันจันทร์วันอังคารพี่ลานะคะมีภารกิจนะก็จะมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงนอกเหนือจากที่พี่บัตรยิมมาฝากกันในวันนี้นะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะ0-3-514-552หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้วันนี้เราจะเจอกันวันทำงานวันแรกนะคะเริ่มต้นวันทำงานนะในวันแรกกันกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ผ่านไปด้วยความรวดเร็วมากนะคะนะเขาบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดนะคะตะเริกเลยแต่ก็รู้สึกว่าวันเวลาของเดือนกันยาเนี่ยผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะคะก็ขอให้มีความสุขตลอดเดือนตลอดปีและตลอดไปกันด้วยเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจะได้ฟังการสำหรับงานเพลินเพราะๆกันต่อละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้ายังคงที่จะมีเรื่องราวขอฝากยิมมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยกับนะข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆในช่วงหน้ากันละกันเนาะช่วงนี้นะคะหยิบมาฝากกันสำหรับงานเพลงกันก่อนนะคะจัดให้ฟังกันของมิสเตอร์ทีมจอชอมาลีค่ะ

2งานเพลงเพราะๆนะคะกับรุ่นฟังยิ้มมาฝากกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะ16นาฬิกากับ15นาทีกับนับเพลงเธอมากับฝนของ X นะคะทิติรวมไปถึงเจ้าช่องมารีของมิสเตอร์ทีมด้วยใครที่อยากจะรับฟังเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่ปัดยิ้มมาฝากเราก็สามารถที่มาฝากกันในวันนี้ก็สามารถที่จะของเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะอีกไม่กี่วันค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะเข้าสู่นะคะการจัดงานของดีเมืองดาราประจำปี2569ครั้งที่49นะคะซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดนราธิวาสเองก็มีการจัดงานนะคะแถลงข่าวนะคะเพื่อที่จะเป็นการนะบอกถึงนะคะเรื่องของการเตรียมจัดงานของดีเมืองดาราครั้งที่49สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ซอฟต์พาวเวอร์เมืองนรานะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสบ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกกันว่าเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49นะคะในระหว่างวันที่12จนถึง21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะสวนร5นั่นแหละนะเพื่อ13ประเพณีสำคัญของจังหวัดนะคะพร้อมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสนะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เป็นประธานในวันนั้นนะคะในการแถลงข่าวเรื่องนี้แหละที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายนะคะโดยในปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองดาราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้นำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์เมืองดาราค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมสำคัญภายในงานเนี่ยก็จะมีทั้งกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสบ่วงราชแซ่ซองนะคะเทิดพระเกียรติเกริกก้องน้อมคารวะไลนะคะซึ่งก็จะมี17ริ้วขบวนแล้วก็มีพิธีเปิดในวันที่12กันยายนนะคะที่เวทีกลางนะไปชมกันได้นะคะส่วนงานลองกองภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนก็จะมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย26หน่วยงานเลยทีเดียวแล้วก็แบ่งเป็น5โซนนะคะก็จะนำเสนอในเรื่องของเรื่องเกษตรนะคะการสนองงานพระราชดำริการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้นะก็ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปนะคะการแสดงขนมการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะรวมถึงการแสดงศิลปินจากนักร้องตลอด10วันของการจัดงานด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคุณฟังนะคะของการจัดงานของดีเมืองนราก็คือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42นะในระหว่างวันที่16และ17กันยายนและการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือโคจิสีในวันที่17ถึง20กันยายนด้วยโดยจะมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์นะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียที่มีมาอย่างยาวนานนะคะก็เชิญชวนด้วยละกันนะสำหรับงานในปีนี้ครั้งที่49แล้วนะคะนะกับงานของดีเมืองนรานะคะ12ถึง21กันยายนนี้ที่สวนร5จะเจอกันได้นะคะเข้าฟังเพลงในช่วงนี้ค่ะคุณฟังนะคะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆนะก็สามารถที่จะ
ขอกันเข้ามาได้นะคะสำหรับงานเพลงที่อยากจะติดตามรับฟังไม่ว่าอยากจะรับฟังเองหรืออยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนกันก็นะคะยินดีมากๆเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้ของป่าและกันขอกันเข้ามาสายจากทางบ้านนะคะบอกว่าเพลงอะไรก็ได้จัดให้ฟังหนึ่งงานเพลงนี้ไปนะจากคนหนึ่งถึงอีกคนแล้วเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงเพราะกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

0: 912 radio station for peace and development
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: หากความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
4: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน

ฟ้ากับเหวนะคะงานเพลงของเสือธนพลรวมไปถึงอีกหนึ่งงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะจากคนหนึ่งถึงอีกคนนะคะของปานธนพรนะก็หยิบมาฝากกันนะคะมอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์เย็นนี้กันด้วยนะคะคือชั่วโมงหลังก็แล้วนะคะแป๊บๆนะคะคุณฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันบ้างเป็นก็เป็นภัยใกล้ตัวเด็กเล็กนะคะที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าอัตราการหายใจที่เร็วกว่าผู้ใหญ่นั้นจะทำให้ได้รับสารพิษมากกว่านะครับอีกทั้งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยยังสามารถที่จะทำลายเซลล์สมองส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาด้วยนะสังเกตอาการนะคะถ้ามีอาการไอบ่อยแน่นหน้าอกหายใจลำบากหายใจมีเสียงหวีดนะคะแสบตาตาแดงน้ำตาไหลนะเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจหรือมีอาการภูมิแพ้กำเริบบ่อยขึ้นเป็นต้นพวกนี้เนี่ยนะคะก็พาไปหาคุณหมอนะคะคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะคะควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในแอปนะคะก็จะมีแอปให้อยู่นะหรือช่องทางข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะ2เลยก็คือควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านเมื่อฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มนะคะขึ้นไปและ3ควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันรวมไปถึงควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดด้วยหากพบว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดนะคะควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียนปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศรวมไปถึงลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เช่นจุดธูปนะคะการเผาใบไม้เผาขยะบริเวณบ้านเนี่ยงดไปก่อนนะเพราะว่าน้องๆเด็กเล็กนะคะสามารถที่จะมีอาการนะคะก็คืออาจจะแบบเร็วกว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากดูแลกันด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของ PM 2.5 จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่บางพื้นที่ที่เราต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่ามันเป็นทุกพื้นที่เลยจะมากจะน้อยแค่นั้นเองนะคะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะขอกันเข้ามาจากทางบ้านบอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงของ Mr. Sad 17นะคะนางไม่รักก็คือไม่รักนะแล้วขออนุญาตหาให้แป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเจอแล้วนะคะสำหรับงานเพลงนี้เดี๋ยวจัดให้ฟังกันอีกหนึ่งงานเพลงเพราะนะคะคุณผู้ฟังเป็น2งานเพลงแล้วกันเนาะในช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะหลังไมค์เรารับสายกันอยู่0.3 5 1 4 5 2ใครอยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะ

2งานเพลงพร้อมๆนะคะคุณผู้ฟัง 16:00 นกับอีก 46 นาทีเนาะกับงานเพลงฉันก็ดีได้แค่นี้ของ Mrs. Hat 17นะคะแล้วก็อีก1งานเพลงน้ำไม่รักก็คือไม่รักนะคะ2งานเพลงหยิบมาฝากกันนะขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะคะประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยในสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นทหารนะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันเกือบทุกวันนะคะนะใครที่อยากจะเป็นทหารนะคะซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะจำนวน300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็1เลยนะคะเป็นทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีนะคะเกิดพ.ศ.2550ถึง252ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการอายุ22ถึง26ปีนะคะเกิดพ.ศ.2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะคะและในส่วนที่2ก็คือเป็นทหารกองหนุนนะคะที่อายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ.2544นะคะก็เป็นทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะคะซึ่งมีเงินเดือนให้นะมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะโควต้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าอากาศนะคะโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนใน10ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยได้และมีในส่วนของโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยรวมไปถึงโควต้าและคะแนนพิเศษเพิ่มพิเศษเลยนะคะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใน10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารค่ะใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ artaf.mi.th นะคะแล้วก็เป็นช่องทางการสมัครด้วยนะเขาก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคม2570นะจ๊ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยสำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหารโอกาสนะคะของน้องๆมาถึงแล้วจากกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงพร้อมๆกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าท้ายรายการนะคะกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันสักครู่เดียวค่ะช่วงนี้จาก Enjoy Play วันที่ออนแอร์ค่ะ

Enjoy Play นะคะหนึ่งเพลงวันที่ออนแอร์นะหยิบมาฝากกันนะคะ10นาทีสุดท้ายของชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะจากลากันด้วยเพลงว่าเพราะกันต่อเนาะกลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งวันแทนพี่ลาลานะคะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายกันด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ขยับเข้าหน้าฝนเข้าทุกทีแล้วนะสำหรับบ้านเรานะคะพื้นที่อื่นก็คงจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งหนึ่งโชคดีมีความสุขทุกท่านไปลาสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อจากนี้ไปกระเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรนเราค่ะ

วัสดีค่ะสันนี่มูฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้เทเดินเราเนาะพยายามค่ำๆพยายามที่เราโยเป็นเพื่อนกันกึ่งเล่งกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงเพลงเทฝากคุณมูฟังกันด้วยพบกันวันนี้คุณมูฟังนะเริ่มต้นทำงานนะนั้นกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนั่นกันนะยังมากึ่งเลงคุกเคนั่นแหละได้ว่ากันไม่เบิกช่วงนี้เออไม่ใช่ไม่กึ่งเลงช่วงนี้เออนั่นนะยายฟังเพลงกันก่อนคุณหมู่ฟังนั่นกับผลงานเพลงทุกๆผลงานเพลงที่ขอมาจัดให้ตามคำขอกันแน่นอนคุณหมู่ฟังเนาะเอาเป็นว่าการผลงานเพลงนี้นะข้างแต่งได้เหล็กว่าบอกว่าเพลงไหนเพลงไหนก็รักถูกพอสอนนั่นแหละน้องแต่งเอ้ยนั่นนะถ้าอ่อนมาเหมือนนี่ยังแต่งไม่เบิกก็ไม่ได้เลยคุณผู้ฟังนะก็ได้ใบยอย่อน้อยๆเฉลยกันเนื้อเบิกให้นะรักเธอถูกพอสอนค่ะ

กับงานเพลงเนาะฟ้ากันไปบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงนั่นนะถ้าขอมานี่เบิกกันให้แน่นอนเนาะสำหรับในช่วงนี้นั่นก็มากันเล่นกันเรื่องราวค้ากันล่าหรือคุณผู้ฟังนะกับในส่วนของงานนั่นงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ฟังเนาะยังกันหลายงานคุณผู้ฟังเราไปเริ่มต้นกันที่งานสมโภชศาลหลักเมืองกันก่อนงานสมโภชศาลหลักเมืองนี่เขาจัดในวันที่9ถึง11กันยายนคุณผู้ฟังนะกันเรียกได้ว่าภายในงานนั้นการยังกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะยังศิลปวัฒนธรรมต่างๆยังพิธีบวงสรวงยังการแสดงเนาะแล้วก็รวมไปถึงการขายของอาหารการกินในกระโคเควันกว่า30บูธคุณบูฟังนะก็ไปกันได้เทศาลหลังจังหวัดราชบุรีแห่งที่1เนาะซึ่งศาลหลักเมืองอยู่ตรงนั่นแหละคุณบูฟังนะยกในศาลกลางเลยเข้าไปในศาลกลางแห่งที่1กันจิบพบศาลหลักเมืองที่สวยงามมานะศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสก็สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นๆทีนะก็ไปร่วมสักการะกันได้คุณบูฟังเนาะ9ถึง11นั้นพอหลังจากนั้นคุณบูฟังจอมงานสมโภชศาลหลักเมืองเลวล่าฮะนะงานย้ายเลวล่าเนาะคืองานของดีเมืองนราคุณบูฟังสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนรานั่นนะปีนี้ก็จัดขึ้น12ถึง21กันยายนนั่นเดียวมากเล่งกันคุณบูฟังเนาะในช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนแหละกับผลงานเพลงนี้ตามคำขอและขอมาก็ต้องจัดไปคุณผู้ฟังสุสานคนชา

กราบผลงานเพลงเนาะมาก็แล่งกันต่อคุณผู้ฟังเกินไว้อีกนึงแล้วนะนะว่างานของดีเมืองนารานั้น12ถึง21กันยายนก็เรียกได้ว่าเป็นงานเทศสืบสานประเพณีสำคัญสำคัญของจังหวัดนาราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตลักษณ์ก็ดีศิลปวัฒนธรรมก็ดีว่ารวมไปถึงภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็ของดีของจังหวัดราชบุรีคือผลไม้หลากหลายคุณผู้ฟังเนาะเรียกได้ว่าเททางในงานลงกองนี่เขายังการประกวดกันด้วยสำหรับงานของดีเมืองนาราพวกเราเริ่ม12ก็เริ่มกันต้นขบวนแห่ขบวนพาเรตนะเขาเรียกขบวนแห่ทางบกคุณผู้ฟังนะ13อำเภอ17ริ้วขบวนเออนั่นนะยังทางประเภทสวยงามกับประเภทสั่งสั่นคุณผู้ฟังเนาะการปีนี้ริ้วขบวนแห่ทางบกนะครับชัยเชอร์ภายใต้วัน111ปีนราธิวาสบวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาไหลนี่คุณผู้ฟังนะการเรียกได้ว่าเริ่มกันตั้งแต่คล้อยๆเออนะว่าเป็นแต่คล้อยๆนะทั้ง13อำเภอกระจิบพร้อมกันคุณผู้ฟังเทศาลาไม่ใช่เทสนามกีฬาเทศบาลนั่นฮะนั่นตรงนั่นเลยนะเรากัดยี่ค่อยๆไปที่ละขบวนที่ละขบวนนะจนจบ11เรียวขบวนคุณบูฟังนะพอเสร็จเรียบร้อยทั้ง13อำเภอแล้วฮะนะกลับไปถึงพิธีเปิดประมาณสักดีเจ็ดประมาณนั้นเลยคุณบูฟังนะยี่เป็นพิธีเปิดเทยิ่งใหญ่อลังการกันเหมือนเดิมนั่นนะนี่ส่วนของขบวนแห่ทางบกรวมไปถึงกองงานลงกองฮะนี่เขาก็เรียกได้ว่าปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู้ความยั่งยืนค่ะนะกันเดี๋ยวยังทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆนี่นะเข้ามาจัดนิทรรศการนั้น26หน่วยงานนะแบ่งกันเป็น5โซนด้วยกันแล้วการประกวดผลผลิตทางการเกษตรคุณผู้ฟังนะเททางสำนักงานเกษตรจังหวัดนั่นนะเขาประกวดคุณผู้ฟังเนาะไปทาเลเดี๋ยวว่าตื่นตาตื่นใจกันทุกปีแล้วการในวันที่17นั้นที่17นั้นการทางด้านของผู้เทกุณาทางเพททางเพนนะก็จีเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะแล้วการมาถึงกองงานศิลปาชีพกับกองงานกึดจูดนะนี่เรียกได้ว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ฟังนะจ้าพุทโธนะศิลปาชีพต่างๆสวยจังหวัดนั้นนะแล้วการมาถึงกองงานประชันเสียงนครชวาชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองปีนี้กับครั้งที่42แล้วคุณบูฟังเนาะ16 17กันยายนนะในวันที่16นะเขาประกวดเซประเภทเสียงโดยการก็คือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงเล็กดาวรุ่งแล้วกันวันที่17นั่น17ก็อีกเซประเภทเสียงเลยฮะนั่นรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2ฮะนะแล้วก็รางวัลเสาร็อกน็อกอีก90รางวัลนะรวมไปถึงบัตรเสาร็อกน็อกนะครับเซร้อยทุกประเภทเสียงเลยคุณผู้ฟังเขาจะซ้อมกันก่อนฮะนะนะเขาจะเอาน็อกมาซ้อมพร้อมกันคุณผู้ฟังมีการซ้อมย้ายนะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ช่วงราตรี7โมงเช้าเลยนะนี่ในส่วนของกองงานประชันเสียงนกเขาชวานะมาถึงกองงานเรืออันนี้การแข่งขันเรือกลและเรือยกองกับเรือขดชสีชิงถ้วยประชทานนาพระเทนั่งนะ3ประเภทเรือกลและปีนี้ก็25ทีมเรือยกองกัน22ทีมเรือขดชสี13ทีมฮะนะวางก็ตั้ง60ทีมอยู่นั่นแล้วยังทีมเรือมาจีมาเลด้วยเฮ้อนะการจีมารวมแข่งขันนะเริ่มตั้งแต่17แล้วคุณผู้ฟังก็จีไปชิงชนะเลิศนะในวันที่20นะที่บริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายตรงนั้นเลยนะแล้วก็ในวันที่20วันชิงชนะเลิศคุณผู้ฟังก็จีได้พบเรือบุพชาติเดลเลขบวนแห่เรือบุพชาติงามๆฮะนะก็รวมไปถึง
วันนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีนั้นเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งเรือในครั้งนี้ด้วยฮะนะแล้วก็ยังไม่หมดคุณผู้ฟังนะบอกแล้วว่าของดีเมืองนารานั้นในทุกๆค่ำคืนเราก็ต้องไปเทเวทีกลางคุณผู้ฟังนะไปเลนะไปเลได้มั่งคุณผู้ฟังไปเลนักร้องนะนั่นนะถ้าได้ค่ำคืนกับเลนักร้องเลยนะเรียกเดี๋ยวว่ามากันคึกๆคุณผู้ฟังเฮ้ยนะมาอยู่เป็นในท่อนของวงกลมทีเดตูนธนาชัยออฟดอกฟ้าอานัทวงแบเบอร์บอเบิ้ล300วงแทมมารีนเตยวิรายากับวงพัฒนาลุงนะพอเด็ดเลยคุณผู้ฟังนะยังทุกคืนหมดให้เลนนะเนอะแล้วก็ก้อนใหญ่พบกับนักร้องดังๆนะคุณผู้ฟังนะเขาก็ยังศิลปะการแสดงของน้องๆโนรามังบาซาโลมังอะไรก็ว่ากันไปเล่นนะเขายังให้เลนเขาแค่กล้องนะนะมุนเวียนกันมานะทางดีเกฮูลูฮะนะเด้อทางโนราทางบาซาโลมานะเขาประกวดด้วยเลยแล้วกันยังชมรมทูบีนัมเบอร์วันเลยฮะนั่นเรียกได้ว่าสนุกสนานได้หัวค่ำอยู่ถึงเที่ยงคืนหนูเล่คุณผู้ฟังนะก็ไปกันที่เวทีกลางนะหลายคนว่าไม่มาทีพอนงแต่งนะก็ฮาเลยว่าเอ้ยร้อยไม่ว่าหนังไม่ติดแล้วยิ่งมาขึ้นมั่งคุณผู้ฟังต้องมาบอกเลยนะในส่วนหนึ่งราวของข่าวเทฟักกันกับงานคงดีเมืองนารา12-21กันยายนนี้5รอชาวันเนื้อยังบูฟังหนกเล่งมากเอาเป็นว่าฟังเพลงกันต่อนะผลงานเพลงนี้มองไปกับพวกแกแม่แกด้วยบอกว่าช่วงนี้นั้นนะหัวเช้านั้นพวกแกแม่แกพอรู้ไม่ป่าวว่าได้ตักบาตรทุกวันเนื้อช่วยชงของข้าวพันษาว่านั้นนกแต่งกับอนุโมทนาสาธุทั้งเพคนเนาะบอกจะฟังเพลงนี่อ่ะจัดไปนะนำเสียงของพระพรพิรมคุณบูฟังเนาะ

เชียวโชบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้งข้าของคุณ
1: ทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าPNU DJ Search 2019

กับสปอร์ตเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะแล้วกันในช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะนะการฝากไปยังน้องๆที่สนใจคุณผู้ฟังนะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเขารับสมัครพลทหารอาสาประจำปี70นะ300อัตราคุณผู้ฟังนะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะเราใครที่สนใจว่ายังคุณสมบัติเป็นไหนนะยังสองส่วนหนึ่งก็คือทหารกองเกินฮะนะทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีฮะนี่เทไม่ได้ผ่านการเลือกทหารที่เลยหรือว่าอายุ22ถึง21 26ปีเทผ่านแล้วหรอกันไม่ต้องฮะนะคืออย่างว่าไปยิบทหารแล้วเราไม่ต้องนั่นเออนั่นนะเพราะนั่นแหละส่วนที่สองก็คือทหารกองนุ้นก็คืออายุไม่เกิน26ปีเทเป็นทหารกองประจำการและก็สมัครรับราชการต่อหรือว่าเทปลดจากทหารกองประจำการแล้วว่าปลดจากพลทหารแล้วนั่นคือเล่นกันง่ายๆเพื่อนั่นแหละคุณผู้ฟังนะการถ้าสนใจนะเพราะสิทธิประโยชน์เทใดรับนี่ไม่อีแล้วคุณผู้ฟังนะเงินเดือนฮะนี่เงินเดือนในหมื่นสองหนึ่งสองเก้าสิบนั่นและกันยังเบี้ยพิเศษเทเป็นสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงก็คือ 2,880 บาทนะสามารถเลือกบรรจุหน่วยในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยได้โควต้าและก็คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชา

ารกองทัพไทยโคต้าแล้วก็คะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบแพนเทแล้วก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโคต้านะเป็นเด็กนักเรียนนายสิบทหารบกนักเรียนจ้าทหารเรือว่านักเรียนจ้าทหารอากาศนี่นะต่อมาโคต้าในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพและกันนักเรียนนายสิบตำรวจตะเวนชายแดนนะแล้วกันสุดท้ายนะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาก็คือยีสามารถเรียนได้จนจบม.6นั้นแล้วกันยังความรู้ความสามารถทักษะเรื่องของวิชาชีพและกันวิชาชีพหลังปลดประจำการนั่นแหละคุณผู้ฟังนะด้านอาชีพต่างๆนะใครเทสนใจใครทำสัญญาจ้างเข้ารับปฏิบัติหน้าเททหารกองประจำการไรเซปีต้องปฏิบัติหน้าเทไม่น้อยกว่า2ปีนะคุณผู้ฟังเฮ้อนะแล้วการเขาเปิดรับสมัครคุณผู้ฟังนะตั้งแต่วันเทศ10กันยายนนี้แหละนู่ไปจนถึง20เซมกราคมปี70โดโอ้ยาวนานนะยังเวลาได้คิดเลยนะสอบถามข้อมูลได้นะทางไลน์ก็คือไลน์ Open Chat นะพลทหารอาสาบกททปี70เนี่ยนี่ถ้าใครสแกนเขาไม่ได้เลยนะเป็นไลน์คุณผู้ฟังหรือว่ากินแลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไล่กันนะทางเว็บไซต์นั่นอาทับนั่นถ้าหลายคนว่าเราพิมพ์ไปไหนแล้วแรกนะปรากฏให้ฟัง RTARS นั่น .mi.th เป็นตัวเล็กหมดเลยนะนั่นการสามารถจะจีเลรายละเอียดช่องทางการรับสมัครได้เลยนะนะใครที่สนใจคุณผู้ฟังนะสำหรับพลทหารอาสาประจำปี7300อัตราที่ทางกองบัญชาการกองทัพไทยเขาเปิดรับสมัครคุณผู้ฟังนะนี่ส่วนหนึ่งราวของเขาที่ฝากคุณผู้ฟังกันฮึคือเล่นกันไปคุณผู้ฟังรอยเงยคือเล่นหน้ากาเวลาหมดนะลากันก่อนลาคุณผู้ฟังโดยผลงานเพลงพรุ่งเช้าพบกันอื่นเล่าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้ขอบคุณสักการติดตามรับฟังขอบคุณโยเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

งสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เถิดโดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของเจ้าเองและจงปลุกใจบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงกว่า

ผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างชั่วส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง

และเมื่อพวกเจ้าได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดๆก็ตามก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคำทักทายนั้นตอบกลับไปแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคำนวณ

อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นแน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าสู่วันกิยามะห์ซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคำพูดจริง

มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้าได้กลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกกลับกรอกเหล่านั้นแล้วลอได้ส่งให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้พวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้หลงผิดไปแล้วกระนั้นหรือและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้หลงผิดไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาด

0: خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
1: พวกเขาชอบหากพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาดังที่พวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดในหมู่พวกเขาเป็นมิตรจนกว่าพวกเขาจะอพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ก็จงจับพวกเขาเอาไว้และจงสังหารพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงอย่าเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและผู้ช่วยเหลือเป็นอันขาด
0: อิลลัลลซีนยัศลูนอิลากอมินบัยนะกุมวะบัยนะฮุมมีตากอูจาอูกุมฮะซิรัตซุดู

ต่อกับกลุ่มหนึ่งซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขานั้นมีพันธสัญญาอยู่หรือบรรดาผู้ที่มาหาพวกเจ้าโดยที่หัวอกของพวกเขาอัดอั้นต่อการที่พวกเขาจะสู้รบกับพวกเจ้าหรือสู้รบกับกลุ่มชนของพวกเขาเองและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงให้พวกเขามีอำนาจเหนือพวกเจ้าแน่นอนพวกเขาก็จะสู้รบกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่ถ้าพวกเขาออกห่างพวกเจ้าโดยที่มิได้ทำการสู้รบกับพวกเจ้าและได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงให้ทางออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขจัด

พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองคราใดที่พวกเขาถูกให้กลับไปสู่การตั้งภาคีพวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ในนั้นตามเดิมดังนั้นถ้าพวกเขามิได้ออกห่างจากพวกเจ้าไปและไม่ได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าและมิได้ระงับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับพวกเขาไว้และจงฆ่าพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและชนเหล่านี้แหละเราได้มีอำนาจอันชัดเจนแก่พวกเจ้าที่จะขจัดพวก

0: ไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะฆ่าผู้ศรัทธาคนใดนอกจากเนื่องด้วยความผิดพลาดเท่านั้นและผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความผิดพลาดแล้วค่อยมีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และมีค่าทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขานอกจากว่าครอบครัวของเขาจะทำทานให้เท่านั้นแต่ถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้วก็มีการทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขาและมีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งถ้าผู้ใดที่ไม่พบก็มีการถือสินอด2เดือนติดต่อกันเป็นการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ
1: วะมัยยักตุลมุมินัมมุตอัมมิดันฟะจะซาอูฮูจะฮันนัม

และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยานหนักโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วล้อก็ทรงกริ้วโกรธต่อเขาและทรงสาปแช่งเขาและได้ทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขา

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในหนทางของอัลลอฮ์ก็จงให้ประจักษ์ชัดเสียก่อนและจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลามแก่พวกเจ้าว่ามิใช่เป็นผู้ศรัทธาเพื่อแสวงหาสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้แต่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีปัจจัยยังชีพอันมากมายในทำนองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: ู้ที่ศรัทธาที่นั่งอยู่โดยมิใช่ผู้มีความเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขานั้นหาได้เท่าเทียมกันไม่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ขั้นหนึ่งและทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้ซึ่งสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้เหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งด้วยรางวัลอันใหญ่หลวง
1: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
0: คือพวกเขาจะได้รับหลายขั้นจากพระองค์และจะได้รับการอภัยโทษและความเมตตาด้วยและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

บรรดาผู้ที่มาลัยกาได้เอาชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตนเองนั้นมาลัยกาได้กล่าวว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาลัยกากล่าวว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่ได้กว้างขวางดอกหรือที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยะฮันนัมโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง

ผู้ใดที่อพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์เขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมายและความมั่งคั่งด้วยและผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปยังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และความตายก็มาประสบแก่เขาแน่นอนผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วณอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

จ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่จะย่อละหมาดหากพวกเจ้ากลัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแกพวกเจ้าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจน

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
1: และเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและเจ้าได้มีการละหมาดขึ้นแก่พวกเขาดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ครั้นเมื่อพวกเขาก้มลงกราบพวกเขาจงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาและจงละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงระมัดระวังพร้อมอาวุธของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าเผลอจากอาวุธและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเร็วและไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ามีความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหรือพวกเจ้าป่วยในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงระมัดระวังแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย
0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

0: ตา
1: คันเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนนั่งและในสภาพที่พวกเจ้านอนเอกขเนครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงปฏิบัติละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย

แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและอธรรมแก่ตนเองนั้นใช่ว่าอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็หาไม่แล้วก็ใช่ว่าพระองค์จะทรงแนะนำแก่พวกเขาซึ่งทางหนีใด

0: นรกยานนำเท่านั้นโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นเป็นสิ่งง่ายดายแก่อัลลอฮ์เหลือเกิน
1: ยาอัยยูฮันนาสกอดจาอะกุมุรรอซูลบิลฮักกิ

0: มา
1: ผู้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตผู้นั้นได้นำความจริงจากพระผู้อวยบานของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธากันเถิดซึ่งมันเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ

ผู้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้าและจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมาซีฮ์อีซาบุตรของมารยัมนั้นเป็นเพียงศาสนทูตของอัลลอฮ์และเป็นเพียงดำรัสของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยัมและเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์เถิดและจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลยจงหยุดพูดเสียเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่ทรงมีพระบุตรสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิ้นและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครอง

อันมาเสียนั้นจะไม่หยิ่งยะโสเป็นอันขาดที่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และมาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่หยิ่งยะโสด้วยและผู้ใดหยิ่งยะโสต่อการที่จะเคารพสักการะต่อพระองค์และยะโสแล้วพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกเขาไว้อย่างพระองค์ทั้งหมด

ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาด้วยจากความกรุณาของพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบและพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮ์

0: พวกมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วและเราได้ประทานแสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วย
1: ฟะอัมมัลลดีนอามะนูบิลลาฮิวะอ์ตะซะมูบิฮิฟะซะยุดคิลุฮุมฟีเราะห์มะติมมินฮุวะฟะฎลفَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และยึดมั่นต่อพระองค์นั้นพระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเอ็นดูเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์และทรงแนะนำพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงไปสู่พระองค์

เขาเหล่านั้นจะขอให้เจ้าชี้ขาดปัญหาจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเขาในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่มีบิดาและบุตรคือถ้าชายคนหนึ่งตายโดยที่เขาไม่มีบุตรแต่มีพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งแล้วนางจะได้รับครึ่งหนึ่งของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้ขณะเดียวกันเขาก็จะได้รับมรดกของนางหากนางไม่มีบุตรแต่ถ้าหากปรากฏว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขามีด้วยกันสองคนทั้งสองคนนั้นจะรับสองในสามของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้แต่ถ้าหากปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายจะรับเท่ากับส่วนได้ของหญิงสองคนที่เราทรงแจกแจงแก่พวกเจ้านั้นเนื่องจากการที่พวกเจ้าจะหลงผิดแล้วเรานั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:35 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า100ล้านบาทค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2569และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือทุกท่านนะคะตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้ในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนค่ะส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะและสามารถติดตามสถานะได้หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่นะคะจะให้อำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะแล้วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.สามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ทุกท่านตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันที่8กันยายนนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวโพทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและนางสาวพอทะเลและสมีแสงจันทร์ยังกล่าวอีกว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน ส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งทั้งนี้นะคะการจ่ายสินใหม่ทดแทนจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะในกรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะคุ้มครองและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงค่ะและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้เกิดการเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนกว่า3ล้านรายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้วกว่า2ล้านรายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ2ล้าน

0: ทยประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ค่ะกลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนโดยจะต้องดำเนินการให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะของตนก่อนดำเนินการเพราะผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกคนขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งระบบแจ้งว่าต้องยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะควรดำเนินการให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะส่วนในวันที่20กันยายนเป็นกำหนดการสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วค่ะไม่ใช่การเปิดรับคำขอทบทวนสิทธิ์รอบใหม่และสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและการสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนะคะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดค่ะและสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วควรตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดค่ะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งในวันที่30กันยายน2569เป็นกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมไม่ใช่วันปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางโดยธนาคารกรุงไทยและแอปพลิเคชันเป๋าตังยังเปิดให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ขณะที่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ทั้งนี้การเริ่มได้รับสิทธิ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรอบเวลาที่โครงการกำหนดค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะยังมีผู้ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการกว่า 500,000 รายและอีก 20,000 กว่ารายนะคะที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สำเร็จรัฐบาลนะคะขอให้รีบตรวจสอบและดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบโดยไม่ล่าช้าและประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร02-126-5900ต่อ30353 30355สอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทย1548และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง Artha Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจ้ะ

0: อดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
1: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
0: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกเนรเท ทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
3: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
4: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
4: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: นายพงษ์พงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
6: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
9: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
8: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
10: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
11: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
10: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ และเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
12: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
13: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนารีมนต์อุดมพรรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
19: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราชูบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าว

0: มราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่คือพลังมารวมพลังสามัคคีเหตุการณ์จะสงบได้ด้วยพลังสามัคคีจังหวัดยะลาขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ที่1341ตลอด24ชั่วโมงสังคมจะเป็นสุขได้ด้วยพลังสามัคคีของคนในพื้นที่นะคะ
1: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
0: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
1: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
0: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
0: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
1: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัฒนธรรมเข้มแข็งเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชายแดนใต้สันติสุขทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะมือเราติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งได้ในรายการสุขใจชายแดนใต้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเจอกันกับดีน่าฟายีราเวสุลกนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้นะคะอีกทั้งเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสวท.เบตงสวท.นราธิวาสและสวท.สุไหงโกลกนะคะรับสัญญาณกระจายข้อมูลข่าวสารตรงนี้ในช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะ92เมกะเฮิรตซ์สวท.ยะลาของเรานะคะส่งต่อข้อมูลข่าวสารแล้วก็เพียงเพราะๆนะคะในช่วงเวลา 19:30 นาทีนะคะไปจนถึงเวลา 20:00 นค่ะครึ่งชั่วโมงที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะส่งเพียงเพราะๆตรงนี้ในช่วงที่คุณผู้ฟังพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ทำงานช่วงค่ำช่วงกะดึกกันนะคะก็ส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้กันด้วยค่ะรับฟังกันอยู่พื้นที่ใดกันบ้างนะคะสัญญาณชัดเจนกันอยู่หรือเปล่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเบอร์เดิมเลยนะคะ073203582ค่ะวันนี้หยิบเรื่องราวของการที่เราจะทำงานกันนะคะรวมถึงแรงงานในพื้นที่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญทั้งนายจ้างแล้วก็เจ้าของนะคะสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแรงงานต่างด้าวนะคะควรที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยเพราะว่ารัฐบาลค่ะได้ออกมาย้ำเตือนนะคะอย่างชัดเจนว่าห้ามนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยค่ะคุณผู้ฟังหากว่าเราฝ่าฝืนนี่นะคะก็จะมีทั้งโทษนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วยงานที่ยกตัวอย่างนะคะเช่นงานนวดไทยนะคะงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะนะคะพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะดังนั้นแล้วหากใครกำลังประกอบกิจการหรือว่ากำลังจะจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่าแรงงานคนนั้นน่ะมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่นะคะแล้วก็ใบอนุญาตนั้นอนุญาตให้ทำงานประเภทใดค่ะเพราะว่าการมีใบอนุญาตทำงานนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าสามารถทำงานอะไรก็ได้นะคะก็จะต้องทำงานนะคะเฉพาะเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตด้วยค่ะซึ่งนะคะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่นะคะในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ดำเนินการมาตรการแบบเชิงรุกเลยค่ะทั้งการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะกับสถานประกอบการนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดด้วยทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังนายจ้างนะคะเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะให้งดเว้นการจ้างงานหรือว่าใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะรวมถึงคนต่างด้าวนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทหนึ่งนะคะแต่ว่ากลับไปทำงานอื่นที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังขาพออาจว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวนะคะของพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะแล้วถ้านายจ้างฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไรนะคะเรื่องนี้สำหรับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะหรือว่าให้คนต่างด้าวเนี่ยทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะต่อคนนะคะนั่นก็คือต่อต่างด้าวที่จ้าง1คนนะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งนะคะว่าปรับสูงสุดนะคะ 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนนั่นเองค่ะแล้วก็หากกระทำผิดซ้ำนะคะโทษก็จะหนักขึ้นด้วยหรือว่าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะนายจ้างที่กระทำผิดซ้ำนะคะก็ยังจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีนะคะดังนั้นแล้ว
นายจ้างก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะก่อนที่จะรับเข้าทำงานอย่าคิดเพียงว่าจ้างได้ขอให้มีแรงงานนะคะมาทำงานก็พอเพราะว่าหากแรงงานไม่มีใบอนุญาตนี่นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าทำงานไม่ตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนายจ้างก็จะมีความผิดไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนฝั่งแรงงานต่างด้าวล่ะจะเป็นยังไงนะคะแรงงานต่างด้าวเองก็จะต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะคะแล้วก็เมื่อชำระค่าปรับแล้วก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าแรงงานต่างด้าวก่อนที่จะทำงานนะคะก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองให้ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมันเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการต่างๆอย่างเช่นร้านนวดนะคะร้านเสริมสวยร้านตัดผมหรือว่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะนะคะหากพบว่าผู้ให้บริการแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบว่าเขาเนี่ยสามารถทำงานประเภทนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการก็ไม่ควรคิดว่าทำมานานแล้วนะคะไม่เคยถูกตรวจนะคะเพราะว่ารัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เพิ่มการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะดังนั้นแล้วการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของค่าปรับนะคะแล้วก็โทษทางกฎหมายด้วยแต่ยังช่วยให้ระบบแรงงานนะคะของประเทศเนี่ยมีความชัดเจนนะคะเป็นธรรมแล้วก็สามารถดูแลแรงงานได้อย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็หยิบเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันในช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรามาติดตามกันในเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันกับช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะ

0: ประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:43 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าโอเอซิสแห่งปัญญาเรื่องราวโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกมนุษย์เงินเดือนที่ทิ้งชีวิตในเมืองมาอยู่กับธรรมชาติและพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงสามารถทำได้จริงและมีความสุขที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเป็นต้นแบบและเป็นโอเอซิสด้านความคิดและทฤษฎีการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะกับทุกความฝันทุกอาชีพขอเชิญรับฟังค่ะ
4: วันนั้นมีความกลัวจบมาแล้วจะทำงานอะไรพอได้งานดีแล้วจะดีต่อไปได้แค่ไหนจะต้องดีแค่ไหนถึงจะพอแล้วมันจะไปจบตรงไหนวะทำไมชีวิตมันต้องการคำถามอะไรมากมายอย่างนั้นเลยเหรอ
5: เพื่อนร่วมงานเราที่แบบทำงานจนฟุบจนวูบไปแล้วก็เราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าเฮ้ยท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราคิดว่ามีเงินแล้วเราเอาเงินซื้อปัจจัย4มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าแล้วมันเมื่อไหร่มันจะพอ
6: กับคำถามของเหล่าคนเมืองและมนุษย์เงินเดือนที่ไขว่คว้าหาคำตอบมาทั้งชีวิตแทบไม่น่าเชื่อว่าหลายคนได้พบคำตอบของตนเองจากพื้นที่เล็กๆขนาด14ไร่แห่งนี้ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องดินน้ำป่าของชุมชนให้ยั่งยืนขึ้นวันนี้เหล่าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่จังหวัดราชบุรีตัดสินใจเดินทางมาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกเพราะพวกเขารู้มาว่าที่นี่เคยมีปัญหาเรื่องดินเช่นเดียวกับชุมชนของพวกเขา
7: พอดีตรงนี้มีปัญหาคล้ายๆกับที่ตำบลกลับใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงจุดที่พัฒนาอยู่เนี้ยเป็นดินด่านดินเหนียวนะคะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตาย
8: ปัญหาส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรารู้คือว่ามาจากการที่มนุษย์นี่แหละค่ะทำขึ้นมาเกินใช้ปุ๋ยเคมี
6: นี่คือบทบาทของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติซึ่งเป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนบนพื้นที่เพียง14ไร่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งตลอดมานับตั้งแต่วันก่อตั้ง
9: ปีวัน2542เนี่ยนะครับก็มีพระราชบัญญัติให้สร้างเขื่อนท่าด่านที่จังหวัดนครนายกเพราะว่าปัญหาน้ำที่จังหวัดนี้มีปัญหามาโดยตลอดเลยก็เลยมีพระราชกระแสรับสั่งบอกให้ทางด้านเรานั้นลองไปหาซื้อทักชิ้นหนึ่งที่บริเวณหน้าเขื่อนนั่นเลยนะครับรับสั่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้ให้ทำบทเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศต่างๆโดยมีความหมายว่าพอเขื่อนเกิดขึ้นแล้วจะมีผู้คนมาเที่ยวเขื่อนเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เห็นเขื่อนแค่นั้นก็คงไม่มีความรู้อะไรไหนๆก็มาเที่ยวแล้วก็ให้แวะลงเข้าไปศูนย์ดังกล่าวเนี่ยได้มีความรู้ความอ่านไปประกอบความคิดของตัวเองในการรักษาชีวิตโดยการรักษาบ้านเมืองในระยะต่อไปกรมสมเด็จพระเทพก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชก็เสด็จไปเปิดรู้สึกจะเสร็จไปในเมื่อปี45ซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้นะครับว่าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ

0: ุดเริ่มต้นของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเผยแพร่แนวพระราชดำริให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยปัญญาปุริเวคินนายธนาคารหนุ่มที่หันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนได้หันหน้ามาลงมือลงแรงช่วยพัฒนาและเปลี่ยนที่ดินรกร้าง14ไร่ที่มีปัญหาดินเป็นกรดจัดจนกระทั่งกลายเป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นโอเอซิสทางปัญญาให้แก่ผู้คนทั่วประเทศ
1: ตอนผมมานี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะปี2548อ่ะมีแต่หินและดินเป็นกรดจัดแต่ว่าผมมีแนวคิดที่อยู่เรื่องการจัดการดินน้ำป่ามาแล้วไงจาก10ปีที่ผมศึกษามาก็ไม่มีปัญหาสำหรับผมคือตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลยนะตั้งมั่นอย่างเดียวคือใช้แนวคิดในหลวงทำให้สำเร็จที่ดินแปลงนี้ในหลวงซื้อไว้ท่านอยากทำเป็นป่าเราจะทำเป็นป่าโดยใช้แนวคิดท่านให้ได้คือมันศรัทธาท่านมากแล้วก็มันตั้งมั่นไงตอนนั้นผมยังมานึกย้อนหลังเลยโอ้โหทำไม่ได้ไงวะ
2: ประโยชน์ของการห่มดินมันจะเก็บความชื้นครับเราดูคร
0: ับ เนื่องจากมีคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเดินทางมาเรียนรู้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจึงออกแบบการอบรมเรียนรู้ไว้ครบถ้วนทั้งแบบครึ่งวันแบบเต็มวันและแบบหลายวัน
3: เป็นหลักสูตรครึ่งวันนะคะก็จะเป็นการพาผู้ที่มาอบรมเดินศึกษาแนวคิดของพระองค์ท่านซึ่งเราจะมีการแบ่งเป็นภูมิภาคเพื่อให้เราจำได้ง่ายก็จะมีภาคเหนือเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภาคกลางเป็นในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคอีสานเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมแล้วก็ภาคใต้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะสมว่าคณะเนี่ยมาดูงานทั้งวันนะคะนอกจากตอนเช้าจะเป็นการเดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์แล้วนะคะตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เลือกในเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของพอใช้ถ้าเป็นกรณีในเรื่องของการอบรมนะคะก็คือลงมือปฏิบัติเลยฐานการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการพออยู่พอกินพอใช้ใ
0: ช การเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพียง1วันเต็มๆทำให้เราสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่ได้พบกับคำตอบที่ตามหามานาน
4: ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วก็กลับไปทำได้ง่ายๆคิดว่าเราจะได้ขยายต่อไปยังเพื่อนๆสตรีด้วยกันในกลุ่มต่อไปค่ะ
5: เราก็จะไปนำความรู้ตรงที่เราได้รับเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆหรือให้กับญาติพี่น้องเราเนี่ยให้เขารู้ด้วยว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นดินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้ใช้ธรรมชาติบำบัดเราเข้าใจจากการที่เราทำไม่เป็นจากการที่เราไม่เห็นความสำคัญของการห่มดินว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาทำแล้วเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเรามั่นใจว่าสภาพดินของบ้านเรายังไงก็ดีขึ้นแน่นอนค่ะ
0: นอกจากจะเป็นคำตอบสำหรับผู้คนทั้งประเทศแล้วศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติยังเป็นคำตอบของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของศูนย์อย่างกันหาด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่กัญหาก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำแนวพระราชดำริไปช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนบ้านเกิดในภาคอีสาน
3: นะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบมาเรียนแชมพูก็คือมารวมกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของการห่มดินถ้าอย่างบางบ้านเนี่ยก็คือครั้งแรกเลยที่รู้จักที่นี่แล้วก็มาที่นี่ก็คือเป็นนักศึกษามาดูงานมาอบรมอยู่3วันค่ะหลังจากมาอบรมพอปี4ให้หาสถานที่ฝึกงานก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะคือเรียนพัฒนาชุมชนค่ะเพราะว่าเราอยากมาฝึกงานที่นี่เพราะว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชุมชนความตั้งใจเดิมนะคะแต่พอแบบมาอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดของในหลวงในรัชกาลที่9ค่ะจริงๆโดยหลักเลยเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยสามารถที่จะไปเผยแพร่แนวคิดต่างๆให้กับชาวบ้านได้ค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับชุมชนเดิมทีเลยตั้งใจก็คือตอนที่เรามาเราก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาจะฝึกนะคะฝึกปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยได้เอาไปใช้ได้จริงๆก็เลยคิดว่าพอมาฝึกงานที่นี่ปุ๊บจะเรียนรู้แนวคิดแล้วก็ฐานงานต่างๆเนี่ยให้มากแล้วก็ไปทำงานในด้านที่ตัวเองชอบตอนแรกอะค่ะ
0: แม้จะไม่ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ที่บ้านเกิดอย่างที่ตั้งใจไว้แต่การทำงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าน้อยไปกว่าเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้แม้แต่น้อย
3: แทนที่เราจะมีโอกาสเผยแพร่ให้เฉพาะชุมชนตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าเผยแพร่ให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะทำการเกษตรค่ะมันเป็นเหมือนทางรอดการพึ่งตนเองคนที่ออกจากที่นี่ค่ะจะได้รู้ถึงแนวคิดของพระองค์ท่าน
6: ชื่อบอกศูนย์ภูมิรักษ์มีลักษณะของภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรยังไงความสำคัญของดินน้ำลมไฟศูนย์นี้อธิบายเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ความผูกพันความเชื่อมต่อระหว่างปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับดินน้ำลมไฟดินไม่มีน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะครับน้ำอยู่เฉยไม่ระวังรักษาก็มีศูนย์ปลายป่าไม่มีก็มีอะไรเก็บน้ำไว้ให้เราหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะพระองค์จะทำอะไรนั้นจะทรงคิดอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด
7: รูปนี้เป็นรูปเซลฟี่ตัวเองในวันที่วันสุดท้ายของการทำงานในวันที่23มีนาคมคือวันสุดท้ายที่ผมทำงานจากบริษัทใหญ่โตแล้วลาออกมาผมถ่ายรูปเก็บไว้ว่านี่เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะสิ้นสุดการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองและหลังจากวันนั้นผมก็ขับรถออกมาในที่แปลงนี
0: ้นอกจากจะเป็นคำตอบของคนในชนบทแล้วศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติยังช่วยตอบคำถามของมนุษย์เงินเดือนอย่างทรงชัยอดีตผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพผู้มีคำถามในใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของชีวิตที่แท้จริงเสมอมา
7: เรื่องราวมันก็มีเพื่อนร่วมงานเราที่แบบทำงานจนวูบไปเราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราเอาเงินซื้อปัจจัย4มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อไหร่มันจะตอบได้แล้วความสุขล่ะคนที่ไม่มีหาเงินไม่เก่งจะมีความสุขได้ไหม
1: คนเมืองเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วคือแข่งขันกันรุนแรงคือเหมือนขายวิญญาณคนเมืองเนี่ยเวลาให้พ่อแม่ก็น้อยเวลาให้ครอบครัวก็น้อยมันต้องทุ่มเทให้กับงานคนบางส่วนของคนเมืองมันเริ่มคิดไงว่าจนตายต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องอยู่จากคนที่รักจากพ่อแม่จากลูกเมียอย่างนี้ชีวิตจะเป็นอย่างนี้จนตายเปล่าหรือจนเกษียณไหมจน60แก่แล้วเปล่าบางคนเนี่ยมันคิดไง
7: ก็เลยหาข้อมูลเขาพบคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมันเป็นยังไง
8: เราไม่รู้ลาออกไม่ไปทำอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเพราะสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารเขาจ่ายเงินเดือนเราเพราะตัดใจที่เราออกเพื่อมาเพิ่มเงินเองเรา
7: ได้เจอกับอาจารย์ปัญญาดู YouTube อาจารย์ปัญญาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำให้มีอบรมเข้ากับที่ภูมิรักษ์สอนให้เราพึ่งตนเอง
1: และประวัติผมมาคนเมืองคนกรุงเทพทำงานธนาคารเป็นผู้บริหารและเปลี่ยนชีวิตมาทำแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็โอ้โหโป๊ะเลยอ่ะชีวิตแกเหมือนเราปัจจุบันนี่หว่าแกก็เปลี่ยนชีวิตของแกมาอยู่งี้ได้น่าจะเปลี่ยนชีวิตตามแกก็แกเอาไปฝึกอบรมก็อบรมกับแกเงี้ย

0: ผมคาดหวังว่าที่แปลงนี้ที่ผมตั้งใจทำมากทุ่มเทกับมันมากเพราะผมมองว่ามันเป็นที่สุดท้ายของชีวิตผมที่จะมาอยู่ที่นี่และตายที่นี่เพราะว่าผมอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองที่มีบ้านปลายชีวิตที่ดีมีความสงบมีอากาศที่ดีมีอาหารที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผมถึงทุ่มเทกับที่แปลงนี้ว่าที่แปลงนี้สามารถต้องเลี้ยงผมได้ไปจนสิ้นลมหายใจและผมต้องมีเงินใช้เงินที่เก็บไว้ที่เหลือใช้เนี่ยเลี้ยงผมไปตลอดสิ้นลมหายใจของผมผมเลยมุ่งหวังกับที่แปลงนี้มากคิดว่าแบ่งสัดส่วนภายในที่แปลงนี้เริ่มจากวางโครงสร้างหลักก่อนวางแนวถนนหลักที่จะเข้าไปในที่พอได้แนวถนนแล้วก็วางตำแหน่งของบ้านว่าบ้านควรอยู่ตำแหน่งไหนก็พื้นที่บ้านขนาดเท่าไหร่ก็คือวางไว้200ตารางวาหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มาจัดสรรปันส่วนจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำต้องเพียงพอจากการคำนวณของเราว่าน้ำต้องเท่าไหร่พอได้พื้นที่น้ำเสร็จที่เหลือก็มาจัดสรรว่าเรามีนาไหมก็แบ่งพื้นที่นาเราก็แบ่งตามว่าเราต้องใช้นาประมาณเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวพอได้พื้นที่นาในการเลี้ยงครอบครัวเสร็จเราก็ต้องเป็นพื้นที่ผักสวนครัวที่อยู่รอบบ้านหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มีเป็นคณาทองคำเป็นปลูกไม้ผลไม้ป่าตามทิศทางลมทิศทางแดดก็ได้พื้นที่ที่ออกแบบมาตามที่ถูกหลักที่เราไปเรียนมา
1: น้ำหมักชีวภาพที่เราไปรวมจากภูมิรักมาเป็นน้ำหมักรสจืดทำมาจากหน่อกล้วยและพืชพวกตำลึงพวกอะไรเงี้ยครับมาใช้ในการเติมจุลินทรีย์ให้ดิน
0: อันนี้คือแปลงนาครับเราทำนาเพื่อจะทานข้าวเฉพาะครอบครัวแล้วก็พื้นที่เราไม่ใช่พื้นที่แปลงใหญ่แล้วเอาแค่ประมาณนี้ที่จะซัพพอร์ตเราได้กินทั้งปีได้คนที่ทำนาอย่างเดียวมีแต่ข้าวแต่ถ้าเขายอมเสียพื้นที่นาสักหน่อยขยายคันนากว้างให้สูงให้ใหญ่และปลูกทุกอย่างเป็นคันนาทองคำเนี่ยจากที่เขามีข้าวกินอย่างเดียวเขาก็มีอย่างอื่นกินด้วยตลอด120เมตรเนี่ยผมแค่เดินดูว่าวันนี้ผมจะเอาอะไรลงหม้อเกษตรพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9-11กันยายนนี้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอัธพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15-30กันยายน2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขัง ังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ ร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดย
8: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
9: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:13 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: อัลลอฮ์

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:33 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะเป็นเรื่องของทางรัฐบาลเขาก็เร่งทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายน2569เพื่อที่จะให้ทันในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเบี้ยต่อปีจะน้อยกว่าเงินเยียวยาค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้กล่าวนะคะว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดเอาไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1ก็คือจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหววาตภัยก็คือเกี่ยวกับพายุนะคะเป็นวาตะก็คือลมนั่นเองนะคะจะจ่ายส่วนที่1ก็คือจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครั้งนี้นะคะภาครัฐก็จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีนะคะประมาณ 15,500 ล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐนั้นจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและก็เร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและก็ทั่วถึงค่ะ ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการที่เรามีประกันเอาไว้ประกันภัยพิบัติเอาไว้สำหรับครัวเรือนต่างๆ30ล้านครัวเรือนนะคะก็เป็นการที่บางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินพอที่จะทำประกันบ้านนะคะประกันต่างๆก็สามารถที่จะมีตรงเนี้ยมาช่วยซัพพอร์ตได้นะคะในส่วนของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของอัคคีภัยที่เราอาจจะต้องทำประกันของตัวเราเองแล้วก็เราสามารถที่จะทำประกันบ้านเนี่ยได้นะคะประกันบ้านในส่วนที่ต่างออกไปเราก็จะได้เหมือน2ต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อรัฐให้ในต่อที่1ในส่วนที่1เพราะว่ารัฐทำประกันให้กับเรานะคะแล้วก็ชำระเบี้ยประกันให้กับเราส่วนเรานะคะก็อาจจะทำของเราบวกเพิ่มไปด้วยก็ได้ถ้ามีกำลังเพียงพอนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายบริษัทประกันภัยที่ทำเป็นแพ็กเกจนะคะแบบน้อยลงจ่ายถ้าเกิดทำจำนวนปีมากนะคะ5ปีนะคะก็เหมาจ่ายก็จะจ่ายน้อยลงไปหน่อยนะคะก็ถือว่าทางภาครัฐเขาก็มีการปรับเปลี่ยนที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาครัฐก็เอานำเงินส่วนกลางเนี่ยเอามาจ่ายในส่วนของค่าเยียวยาแต่อันนี้ก็จะเป็นระบบที่จ่ายน้อยลงหมายถึงว่ารัฐเนี่ยสมมุติว่าจ่ายค่าเยียวยาผู้ที่ประสบภัยต่างๆที่ว่ามาเนี่ยสมมุติปีนึงอยู่ที่อาจจะ 30,000 ล้านนะคะแต่ว่าเอามาซื้อประกันเนี่ยค่ะเอามาทำชำระประกันภัยให้กับพวกเราเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 15,500 ล้านก็จะถูกกันไปนะคะก็ราคาก็การจ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างก็มาดูสถิตินะคะต่างชาติเที่ยวประเทศไทย8เดือนแรกในปี2569ก็นับว่ายังติดลบอยู่ 3% นะคะโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเผยสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมในช่วง8เดือนแรกก็คือตั้งแต่มกราคมจนถึงสิงหาคมของปีนี้2569มีจำนวนนะคะ 20.93 ล้านคนติดลบอยู่ 3.08% นะคะพร้อมกับเปิด10อันดับแรกโดย10อันดับแรกนะคะที่เดินทางเข้าไทยสูงสุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีชาติไหนบ้างนะคะรายงานนี้เป็นสถิตินะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมมีจำนวนนะคะ 20,935,135 คนก็ลดลงไป 3.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนล่ะค่ะว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางกันหรือว่าเดินทางน้อยนะคะช่วงที่น้ำมันแพงช่วงที่มีเหตุการณ์ในสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็ช่วงที่มีปิดช่องแคบออลมูสนะคะหลายๆอย่างช่วงนั้นก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะส่วน10อันดับแรกนะคะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงที่สุดนะคะอันดับ1แน่นอนค่ะว่าเป็นพี่น้องเราชาวจีนนะคะมีจำนวน 3,543,272 คนนะคะอันดับ2เป็นมาเลเซียค่ะ 2,658,686 คนอันดับที่3คืออินเดียนะคะ 1,536,770 คนอันดับที่4ค่ะก็คือรัสเซียค่ะ 1,179,872 คนอันดับ5นะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะ 769,930 คนค่ะอันดับ6นะคะก็คือไต้หวันค่ะก็จะเป็นจำนวน 705,713 คนค่ะอันดับ7สหรัฐอเมริกานะคะ 687,610 คนอันดับ8สหราชอาณาจักรค่ะ 677,689 คนอันดับ9นะคะญี่ปุ่นค่ะ 665,368 คนและอันดับ10ก็คือเยอรมนีนะคะ 594,981 คนด้วยกันนะคะก็ที่เดินทางมา8เดือนแล้วน้อยกว่าที่เคยเป็นแบบปีที่แล้วก็จะมีมาเลเซียนะคะก็ลดลงไป 11.87% นะคะอินเดียก็ลดลงไปนิดนึงค่ะ 0.04% รัสเซียนะคะก็ลดลงไป 0.55% นะคะเกาหลีใต้ลดลงไป 24.78% ค่ะแล้วก็ทางด้านของสหราชอาณาจักรก็ลดลงไป 3.44% ญี่ปุ่นลดลงไป 5.42% เยอรมนีลดลงไป 2.07% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใน10อันดับนี้ก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อปีก่อนเมื่อเทียบกันแล้วใน8เดือนแรกนั่นก็คือจีนนะคะก็เพิ่มขึ้น 16.05% นะคะต่อด้วยไต้หวันค่ะก็มากันนะคะก็เพิ่มขึ้น 6.57% สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะ 0.91% ค่ะก็จะเป็น3ชาติที่มีการเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คาดการว่าแนวโน้มตลอดปี2569ก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและก็รายได้ที่ไม่ติดลบหรือว่าใกล้เคียงกับปี2568ซึ่งมีรายได้รวม 2.7 ล้านล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศ 1.53 ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวนะคะ 32.97 ล้านคนแล้วก็รายได้ตลาดในประเทศค่ะ 1.16 ล้านล้านบาทด้วยกันจากนักท่องเที่ยวไทยนะคะ202ล้านคนนะคะที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ยังเหลืออยู่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะ4เดือนก็ต้องมาดูว่าจะมีการทำให้การโปรโมทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมแต่ที่แน่ๆนะคะอย่างแรกเลยพฤศจิกาเราก็จะมีในส่วนของการเสด็จนะคะทางชลมารคที่เราจะได้เห็นขบวนเรือพหยุหยาตราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะดึงดูดผู้คนที่สนใจแล้วก็อยากจะมาร่วมชมนะคะในส่วนของการที่จะได้เห็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคการเดินทางทางน้ำเพื่อไปทอดกฐินพระราชทานนะคะในส่วนนั้นแล้วก็ในช่วงเดือนนั้นเองเนี่ยก็ยังจะเป็นเดือนพฤศจิกายนเองก็ยังมีเทศกาลลอยกระทงเกิดขึ้นด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะมาท่องเที่ยวในช่วงนั้นถัดไปนะคะในช่วงเดือนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกานะคะแล้วก็ธันวาต้นเดือนเนี่ยก็จะมีการซ้อมริ้วขบวนนะคะถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะพระพันปีหลวงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการแต่งกายในชุดใหญ่เต็มยศนะคะเป็นการซ้อมนะคะ

เพราะว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันมามากขึ้นนะคะก็เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการที่เรามีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะมาดูข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเอามาฝากกันทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็สั่งให้กองทัพเร่งเครื่องในการที่จะนำ AI แล้วก็โดรนมาเสริมกำลังการป้องกันประเทศก่อนจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงครั้งใหญ่ของปลายปีนี้ค่ะเพื่อรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจินะคะกล่าวกับสมาชิกอาวุโสของกองกำลังป้องกันตนเองเมื่อวันพุธนะคะว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องเร่งการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศไร้คนขับก่อนการทบทวนเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญ3ฉบับที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราควรนำเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาในอัตราที่แตกต่างจากอุปกรณ์แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือ AI และยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศไร้คนขับมาใช้ให้เร็วขึ้นโดยกล่าวในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังป้องกันตนเองนะคะโดยเอกสารดังกล่าวซึ่งจะได้รับการแก้ไขภายในเวลาไม่ถึง4ปีหลังจากที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี2022จะกำหนดทิศทางใหม่สำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลายประเทศต่างก็เร่งสร้างระบบที่บูรณาการ AI และใช้งานอากาศยานไร้คนขับในวงกว้างด้วยนะคะยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาตินะคะฉบับปัจจุบันและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศอีก2ฉบับที่จัดทำขึ้นในปี2022นั้นออกแบบมาเพื่อครอบคลุมระยะเวลา10ปีข้างหน้าแต่ทาคาอิจิได้ตัดสินใจที่จะเร่งการแก้ไขเพื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงโดยมีความท้าทายจากจีนและก็เกาหลีเหนือญี่ปุ่นก็ยังเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาค่ะให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมด้วยด้านกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็ได้มีการยื่นคำขอใช้งบประมาณเป็นประวัติการถึง 8.89 ล้านล้านเยนสำหรับปีงบประมาณ2027ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนโดยมีแผนที่จะพัฒนาโดรนโจมตีราคาประหยัดและนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองกำลังป้องกันตนเองหรือว่า SDF นะคะทาคาอิจิได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรม SDF และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากว่าปราศจากความเข้าใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเธอยังให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงสภาพการทำงานของสมาชิก SDF ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกลุ่มศึกษาซึ่งประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นและอดีตสมาชิกอาวุโสของ SDF รวมไปถึงมูลนิธิสันติภาพซาซากาวะซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไรในโตเกียวเรียกร้องเมื่อวันพุธให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนมากขึ้นค่ะโดยกลุ่มต่างๆได้ระบุในข้อเสนอนะคะว่าขอบเขตความร่วมมือกับภาคเอกชนได้ขยายไปสู่การผลิตและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันประเทศการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารการป้องกันภัยทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และก็การวิเคราะห์ข้อมูลและดาวเทียมในการแก้ไขเอกสารด้านความมั่นคงครั้งก่อนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะจัดหาขีดความสามารถในการโต้ตอบซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากนโยบายที่มุ่งเน้นการป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญที่ปฏิเสธสงครามและก็ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศให้เทียบเท่ากับ 2% ของ GDP ด้วยนะคะการประชุมของกระทรวงกลาโหมและบุคลากรบัญชาการของกองกำลังป้องกันตนเองจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทาคาอิจิเข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคมปีที่แล้วการประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นครั้งแรกในปี1964และโดยทั่ว

0: ไปก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถึงเดือนกันยายน2019โดยมีการประชุมทางไกลในปี2020แล้วก็ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนาด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางญี่ปุ่นเขาก็ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเขากังวลก็คือในส่วนของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนของจีนด้วยนั่นเองนะคะก็ยังเป็นที่กังวลอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทชุมนุมเทวดา

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียการที่เกิดปัญหาเยาวชนจะเห็นได้ว่ามาจากกลุ่มเด็กเพิ่มจำนวนแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ก็นับว่าลดจำนวนไม่สมดุลกันการที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้สอนน้อยกว่าผู้ที่รับการสอนการแก้ไขปัญหานี้ก็คือผู้รับการสอนที่มากพอใช้แล้วสอนผู้ที่รับการสอนน้อยกว่าหน่อยหมายถึงว่าถ่ายทอดวิชาซึ่งกันและกันต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ภาคเหนือพระราชกิจคือโครงการหลวงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพรุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้าง ดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ5ถังเป็น50ถังและสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1,900,000ไร่บางที่เช่นที่อำเภอหัวไทรสามารถทำมาได้ถึงปีละ3ครั้ง

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยนะคะรับหน้าที่อยู่กับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะสุปรยาสุวรรณชื่นนวมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพราะๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยกับช่วงเวลาของรายการวันนี้นะคะกับเช้าวันอังคารที่8นะคะเช้าวันอังคารที่8กันยายนเกือบจะจำวันที่ไม่ได้นะคะเช้าวันที่8กันยายนค่ะในเรื่องราวของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของควันไฟสักนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของสภาพควันไฟค่อนข้างที่จะหนากันพอสมควรในส่วนของพื้นที่ตัวเมืองนราธิวาสพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะในช่วงของเดือนนี้เราก็มีกิจกรรมงานสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในฐานะประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเราจะได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จทรงงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสซึ่งนราธิวาสจะมีหมายกำหนดการจนถึงในส่วนของวันที่15ถึง18กันยายนนะคะก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะสำหรับสถานที่ต่างๆช่วงนี้ก็คงจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินรวมไปถึงในเรื่องของการติดธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะและที่สำคัญค่ะในส่วนของบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ขอความกรุณาในช่วงที่ขบวนเสด็จของพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นะคะก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับหมาก็ใส่ปลอกคอกันหน่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแพะแกะวัวต่างๆก็ล่ามกันให้เรียบร้อยนะคะในช่วงที่กำหนดการพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินตามถนนเส้นทางสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเราก็ขอความร่วมมือกันมาซึ่งในส่วนของพระองค์ท่านก็จะทรงเสด็จพระราชดำเนินนะคะในเรื่องราวของกิจกรรมงานของดีเมืองนรานะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาในวันที่17กันยายนนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่านได้รับทราบนะคะโดยในส่วนของงานของดีเมืองนราในปีนี้นะคะปีนี้การจัดขึ้นก็เป็นครั้งที่49แล้วนะคะโดยในส่วนของงานของดีเมืองนราเราก็จะมีทั้งหมด5กองงานด้วยกันนะซึ่งเมื่อวานนี้หนูก็หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับไฮไลท์ในปีนี้นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยคือจะมีทุกอย่างตั้งแต่ขบวนงานแห่นะงานขบวนแห่ซึ่งจะมีทั้ง13อำเภอนะคะโดยเราก็จะมีการประกวดนะคะสำหรับในส่วนของริ้วขบวนของแต่ละอำเภอในประเภทสวยงามกับสร้างสรรค์นะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนนะคะในส่วนของงานกองงานศิลปาชีพก็จะมีหลายประเภทงานนกเขาก็จะมีกว่า 1,500 นกมากที่สุดกว่าทุกปีนะคะในส่วนของลองกองปีนี้นะมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองก็ได้มีการชิมแล้วมีออเดอร์เนี่ยสั่งมามากมายเลยทีเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่คนนราธิวาสได้รับจากครม.สัญจรที่ช่วงที่ผ่านมาและนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งกว่า60ลำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคนนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะในส่วนของการเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะต้องบอกว่างานของดีเมืองนราเนี่ยจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีนะคะแต่ว่า
ยังเป็นเวทีในการที่จะนำเสนออัตลักษณ์และก็ทุนทางวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะในเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับงานของดีเมืองนราธิวาส 12-21 กันยายนนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันแล้วก็นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าสู่งานของดีเมืองนราเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสเราได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะจิตอาสาที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะรวมไปถึงในส่วนของการเตรียมงานจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งจะจัดพร้อมกันทั้ง2กิจกรรมนะคะในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนตอนนี้นวประสานเรื่องของกำหนดการในส่วนของงานสมโภชให้อยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูแยกเยาวราชรอน้องแหววแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาส่งในส่วนของรายละเอียดกำหนดการมาให้ก็จะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะคะเผื่อว่าท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมก็จะได้เรียนเชิญกันนะคะอ่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆทักทางจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่เราจะหยิบมาบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับทราบกันต่อไปนั่นเองค่ะอ่ะช่วงเวลาของรายการ6นาฬิกากับอีก28นาทีพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันดีกว่านะคะหยิบบทเพลงจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงของรายการกันตรงนี้นะมอบไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะกับบทเพลงผู้หญิงหน้าเงินบทเพลงนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเจอแล้ว

าแล้วค่ะกับบทเพลงเพราะๆผู้หญิงหน้าเงินนะคะบทเพลงนี้นะว่าฝากมอบให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านกันด้วยนะคะพิเศษกันอีกสักนิดหนึ่งพิเศษให้กับลุงโพหนุ่มโสดของเรากันด้วยนะคะลุงเขาเรียกอะไรนะจะใจไปเป็นเวอร์ชันไหนดีลุงโพหน้าป้อมดีไหมลุงโพหน้าป้อมหนุ่มโสดของเรานะคะมอบเป็นพิเศษต้องแบบมอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้ลุงโพบอกว่าอยากฟังบทเพลงดาวติ๊กต๊อกโอ้เดี๋ยวน้องแหววจัดให้รอกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวในส่วนของบทเพลงแฟนๆรายการที่สอบถามกันมานะคะก็จะทยอยจัดกันไปนะคะ6นาฬิกากับอีก34นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะดูในเรื่องราวของไฟฟ้าดับอ่ะไม่มีนะไปที่เรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการของเรากันต่อนะคะสำหรับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์เริ่มต้นกันด้วยจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะทางเทศบาลเขาจะมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าได้ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะซึ่งเขาจะมีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะโดยในส่วนของกำหนดการของการประชุมก็กำหนดจัดในวันพฤหัสที่10กันยายนนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพิชิตบำรุงชั้น5ของสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่42แล้วนะคะในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้นใน2วันค่ะระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนะคะที่สวนร5หลัง912นี่เองนะคะโดยในส่งของกำหนดการวันพุธที่16กันยายนค่ะก็จะมีการประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กแล้วก็ดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็ของรางวัลจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะคะก็กำหนดในการจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงนะคะมีเสียงไหนบ้างก็จะมีรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2นะคะชิงถ้วยเกียรติยศแล้วก็ของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอกนกกว่า90รางวัลกันด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมการประชันเสียงนะคะบัตรเสารอกนกนะบัตรเสารอกนกราคา400บาททุกประเภทเสียงนะจ๊ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาในเรื่องของกำหนดการของการซ้อมใหญ่นะคะเราจะมีการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับแผนเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากชุดที่1ในเช้าวันนี้นะช่วงเช้าวันนี้ชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนตลาดเก่านะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนสมัยอาณาจักรค่ะต่อกันด้วยชุดที่2นะคะชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าจะเป็นโรงเรียนนราศิขาลัยช่วงบ่ายจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสนะคะและก็ต่อด้วยสำหรับอีก1ชุดนะชุดที่3ชุดที่3ช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นของชุมชนละไม้อุทิศช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนร่วมอุทิศนะคะก็ฝากถึงประธานชุมชนในแต่ละชุมชนกันด้วยนะคะท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษท่านก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่นวมหยิบมาฝากอีก1ข่าวค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
นะคะช่วงห่วงของวันที่15ถึง18กันยายนจริงๆนู่นประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของทางเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์นะคะถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรายาถนนสายบายพาสนะคะเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงงานนะคะของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางต่างๆพร้อมทั้งประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะท่านสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะเพื่อให้การรับเสด็จนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินั่นเองและเราในฐานะประสงค์นิกรชาวจังหวัดนราธิวาสก็จะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะให้กับในส่วนของพี่น้องประชาชนในเส้นทางดังกล่าวกันด้วยก็แล้วกันค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่น้องแหววหยิบมาฝากกันในเช้าวันนี้หมดกันไปสำหรับในส่วนของข่าวสารจากทางเทศบาลมาต่อกันที่บทเพลงเพราะๆตามคำขอนะคะที่ลุงโพนะคะหนุ่มอะไรนะหนุ่มป้อมยามนะคะลุงโพหนุ่มป้อมยามขอกันมานะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับลุงโพโดยเฉพาะเลยแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่จะชื่นชอบบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงอะไรก็ขอกันมากันละกันนะคะตั้งเอาไว้พอดีกับบทเพลงนี้

2บทเพลงเพราะๆจากทางรายการน้องแววจัดให้ฟังตามคำขอชีวิตเมียเช่าขอกันมาจากพี่ดุ๋ยนะจ๊ะฝากมอบให้เป็นพิเศษกันด้วยขอบคุณทุกๆสายขอบคุณทุกๆข้อความขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการที่อยู่ติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันตรงนี้นะคะ6นาฬิกากับอีก47นาทีค่ะคุณผู้ฟังขาเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ13นาทีสุดท้ายต่อกันด้วยกับในเรื่องราวของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะวันนี้ค่ะในส่วนของวันที่8กันยายนก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอศรีสาครนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะแล้วก็วันที่10กันยายนนะคะที่หอประชุมอำเภอแหวง2จุดก่อนกันละกันนะคะใกล้ๆสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีสาครแล้วก็อำเภอแหวงนะคะท่านสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกันได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสที่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนในช่วงเวลาของรายการที่หยิบมาฝากกันขออนุญาตแซวพี่ดุ๋ยนิดนึงช่วงนี้ทหารอเมริกามาเมืองไทยกันเยอะกลับไปแล้วค่ะพี่ดุ๋ยค่ะกลับไปเรียบร้อยนะคะเปิดบทเพลงให้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมตอนนี้กลับไปหมดเรียบร้อยแม่แซวกันได้กับไอ้เรื่องนี้ในยาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องบทเพลงแล้วก็เรื่องราวข่าวสารของหนุ่มอเมริกานะจ๊ะ6นาฬิกากับอีก48นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ12นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับในส่วนของข่าวการถึงแก่กรรมที่พี่ดุ๋ยฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะข่าวการถึงแก่กรรมของนายงวนแก้วสกุลค่ะท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยชรานะคะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดลำพูนะคะกำหนดการในการชาปนกิจศพนะคะกำหนดการในการชาปนกิจศพในวันพระสบดีที่10กันยายนนะคะณชาปนสถานวัดลำพูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งข่าวให้กับญาติๆนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านลำพูบ้านปรางบ้านคลองไหลบ้านโคโกบ้านทุ่งคาบ้านเขากงบ้านร่อนบ้านโคกงูบ้านป่าไผ่บ้านตากใบชุมชนนนครแล้วก็บ้านสุขิรินทร์นะคะได้รับทราบโดยทั่วกันสำหรับเจ้าภาพนะคะประกอบด้วยนางแอะพรมพูลนายคงแก้วสกุลนายจิมนะคะขออภัยดิฉันน้องขออนุญาตนางจิมแก้วสกุลนะคะนายสะอาดแก้วสกุลนายสวัยแก้วสกุลนายสุวิทย์แก้วสกุลนายสวัสดิ์แก้วสกุลแล้วก็นายน้องไม่แน่ใจว่าชื่อนายสวุฒหรือเปล่าคะนะคะถ้าก็น้องแหววอ่านผิดยังไงขออภัยพี่ดุยค่อยแจ้งน้องแหววมานะนายสวุฒแก้วสกุลแล้วก็ลูกๆหลานๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะ

น้องประชาชนทางบ้านได้ฝากประชาสัมพันธ์กับช่วงเวลาของรายการกันตรงนี้เหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายอ่ะไปต่อกันที่กับบทเพลงเพราะจากทางรายการของเรากันต่อนะคะเสียงร้องของน้องไมมินโฟเอสกับบทเพลงนี้นาทีทองจองรักจ้ะ

าเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการ6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงเวลาของรายการตรงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของรายการก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงของรายการมาตั้งแต่ช่วงของ6นาฬิกาเศษจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะคะช่วงเวลาของรายการเหลืออยู่อีกประมาณ6นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องของภาษาไทยวลคำในวันนี้นะคะเสนอคำว่าความบาดความบาดหมายถึงไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยนะคะเป็นภาษาไทยวลคำที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆเช้านะคะวันไหนที่ไม่ได้มาก็ต้องขออภัยกันนะแต่ว่าวันไหนได้มาเนี่ยก็จะได้หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะหมดเวลาของรายการค่ะเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะมอบบทเพลงนี้พิเศษไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะ6นาฬิกาเศษจนถึง7นาฬิกาโดย